0: ปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชส่งทุ่มเทพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทุกพื้นที่ทุกตารางเมตรของประเทศไทยในความเป็นจริงที่เด่นชัดที่สุดผ่านภาพพระราชกรณียกิจตลอด70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางส่งงานมากที่สุดในโลกแม้หนทางจะทุรกันดารการเดินทางยากลำบากเพียงใดไม่ทรงย่อท้อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระองค์ให้ใกล้ชิดที่สุดเพื่อทรงรับฟังปัญหาต่างๆนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรของพระองค์อย่างยั่งยืนทั้งนี้ทรงเน้นย้ำว่าความสามัคคีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะการพัฒนาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคนในชาติไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันทั้งเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนา
0: พระราชดำรัสพระราชทานไว้เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550ในด้านการพัฒนาส่งใช้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยส่งพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2549ในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการครองราชโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์โดยมีนายโคฟี่อันนันซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตรขนาดเล็กเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในชนบทหลายล้านคนทั่วประเทศโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนานอกจากนี้ยังส่งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องมือใหม่ๆในการพัฒนามนุษย์รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ให้ราษฎรยังเป็นแนวทางในการพัฒนาที่สมดุลองค์รวมและยั่งยืนที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกระดับ สำหรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในครั้งนี้เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์และยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

ันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยโศกเศร้าที่สุดในชีวิตเมื่อสำนักพระราชวังได้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560อย่างสมพระเกียรติสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่มีแม้แต่วันเดียวที่ทรงทอดทิ้งประชาชนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎรในพุทธศักราช2495ทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนเข้าสู่บ้านห้วยมงคลและสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นโครงการด้านชลประทานโครงการแรกทรงตระหนักว่าน้ำคือชีวิตจึงทรงงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างจริงจังพระราชทานแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมรวมทั้งคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรโครงการฝนหลวงเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติในฐานะที่ทรงริเริ่มบุกเบิกดัดแปลสภาพอากาศให้เกิดฝนในภูมิภาคเขตร้อนและมีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียในชุมชนเมืองซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องที่9ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรโครงการด้านการพัฒนาที่ดินเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารเป็นผลให้องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันดินโลกตั้งแต่พุทธศักราช2557และสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์ได้พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้คนไทยสามารถนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงชีพของตนเองครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดรัชสมัยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกซึ่งขนานพระนามว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมื่อพุทธศักราช2549ในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่เสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างๆจากทั่วโลกรวม25ประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมในพระราชพิธีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามมีพระราชดำรัสในนามพระราชวงศ์ทั้งหมดความตอนหนึ่งว่าทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดทรงเป็นพลังบันดาลใจให้เหล่าพระประมุขด้วยกันขณะที่ทั่วโลกถวายราชสดุดีว่าทรงเป็น King of Kingsในวันที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือเรียกว่าสัตมวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวว่าวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรทุ่มเทพระราชหฤทัยใส่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรของพระองค์การประมงเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่งด้วยทรงตระหนักว่าปลาน้ำจืดเป็นอาหารหลักของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่นับวันจำนวนปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติจะร่อยหรอลงไปไม่สมดุลกับจำนวนผู้บริโภคพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงใช้บ่อน้ำในบริเวณสวนจิตรลดาเป็นที่ทดลองเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และหากสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ก็มีพระราชประสงค์ให้กรมประมงนำไปแพร่ขยายพันธุ์เพื่อช่วยลดภาวะทุพโภชนาการให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนอาหารโปรตีนได้มีสัตว์น้ำบริโภคอย่างต่อเนื่องดังคำกล่าวที่ว่าในน้ำมีปลาปลานิลถูกนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศมงกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงจัดส่งปลานิลความยาวประมาณ9เซนติเมตรจำนวน50ตัวมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2508ในระยะแรกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ภายในบริเวณสวนจิตรลดาต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปเลี้ยงในบ่อดินเนื้อที่ประมาณ10ตารางเมตรเมื่อเลี้ยงไปได้ประมาณ5เดือนเศษปรากฏว่ามีลูกปลาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ขุดบ่อใหม่อีกรวม6บ่อเนื้อที่บ่อละประมาณ70ตารางเมตรซึ่งในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงย้ายปลาจากบ่อเดิมไปลงในบ่อใหม่ทั้ง6บ่อด้วยพระองค์เองด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีมีแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกไว้รับประทานพระองค์จึงให้แพร่ขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้ให้ทั่วประเทศต่อมาเมื่อวันที่17มีนาคมปีพุทธศักราช2509พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานิลและได้พระราชทานลูกพันธุ์ปลานิลความยาว 3-5 เซนติเมตรจำนวน 10,000 ตัวให้แก่กรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ที่แผนกทดลองในบริเวณเกษตรกลางบางเขนกรุงเทพมหานครและสถานีประมงต่างๆทั่วประเทศเพื่อทำการขยายพันธุ์ซึ่งต่อมาได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลกในนามปลานิลสายพันธุ์จิตรลดาแล้วแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้สนใจนำไปเลี้ยงปัจจุบันปลานิลเป็นพันธุ์ปลาหลักที่กรมประมงใช้ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรปลานิลเป็นเสมือนสื่อกลางแห่งสันทวไมตรีที่สร้างเสริมสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นอย่างยิ่งระหว่างราชวงศ์ญี่ปุ่นและราชวงศ์ไทยปลานิลยังมีบทบาทต่อการพัฒนาประมงน้ำจืดไทยคือเป็นพันธุ์ปลาที่สามารถขยายพันธุ์ได้เร็วมีราคาถูกอีกทั้งยังนำมาประกอบอาหารได้อร่อยหลากหลายชนิดเกษตรกรจำนวนมากทั่วประเทศทั่วภูมิภาคสามารถยึดอาชีพเพาะเลี้ยงปลานิลจำหน่ายส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

0: ้มไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาผนึกกำลังชลประทานและเครือข่ายท้องถิ่นวางแผนพร่องน้ำลุ่มน้ำปัตตานีป้องกันน้ำท่วมควบคู่สำรองน้ำอุปโภคบริโภคนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีโดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ท่าสาบพร่อนตาเซยุโปและบุดีเข้าร่วมหารือเพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยมีประเด็นสำคัญคือการวางแผนการระบายน้ำในแม่น้ำปัตตานีบริเวณเขื่อนปัตตานีเพื่อพร่องน้ำจากพื้นที่ฝั่งท่าสาบพร่อนตาเซยุโปฝั่งสเต็งนอกและฝั่งบุดีที่มีเส้นทางน้ำไหลสู่บึงแม่เมาะให้ระบายลงสู่แม่น้ำปัตตานีเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักซึ่งจะต้องพิจารณาระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีโดยเฉพาะบริเวณเขื่อนปัตตานีและความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละจุดควบคู่กันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ปลายน้ำเนื่องจากแม่น้ำคลองชลประทานคลองระบายน้ำและประตูระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบขณะเดียวกันทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการรักษาระดับน้ำให้เพียงพอต่อระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องโดยการบริหารจัดการน้ำจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการระบายน้ำเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมกับการรักษาปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าสวามิภักดิ์สวามิภักดิ์ประกอบด้วยคำว่าสวามิกับภักดิ์ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตว่าสวามินและภักติสวามินหรือสวามิแปลว่าเจ้าของผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นนายภาษาบาลีใช้ว่าสามีส่วนคำว่าภักติหรือภักดีแปลว่าความจงรักความภักดีความเลื่อมใสยิ่งสวามิภักดิ์หรือสามิภักดิ์แปลว่าความจงรักภักดีต่อเจ้านายหมายถึงยอมตนหรือมอบตนให้อยู่ใต้อำนาจเช่นรามเกียรติ์ตอนพิเภกสวามิภักดิ์คือตอนที่พิเภกถวายตัวเป็นข้าจงรักภักดีต่อพระรามในคำกลอนสุภาษิตของพระธรรมศาสตร์สุขเรื่องพิเภกสอนบุตรกล่าวถึงคำสอนของพิเภกที่ให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้านายว่าจงสัตย์ซื่อสวามิภักดิ์รักนายอย่ามองหมายถมทับลับหลัง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.com

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook Live เพจกรมอุตุนิยมวิทยาขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะวันนี้มาพบกันค่ะกับแอนปุญชรัตน์ราศีในรายการพิเศษอัปเดตอากาศแปรปรวนนะคะมีผลกระทบถึง13ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็เป็นประกาศฉบับสุดท้ายของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะว่าอากาศวันนี้จะเป็นยังไงทีมงานของเราค่ะควบคุม Facebook Live น้องอาร์มภูรินัทประคัมมินควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่อีทอำนาจจินดาพรหมนะคะวิทยากรค่ะคุณเต้สุรจิตจิตอารีรัตน์มาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะคะตอนเช้า 8:30 น.โดยประมาณถึง 9:00 น.นะคะวันนี้เราอยู่ด้วยการอัปเดตสภาพอากาศด้วยกันนะคะคุณเต้คะเมื่อเช้า 5:00 น.เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยามีออกประกาศเนาะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยก็คือประกาศฉบับนี้เนี่ยมาถึงฉบับสุดท้ายแล้ว
1: ใช่ครับ
0: 13ตุลาคม2569ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คุณเต้เล่าให้ฟังนิดนึง
1: โดยรวมนะครับฝนก็เพิ่มขึ้นนะเมื่อวานฝนค่อนข้างน้อยนะประเทศไทยตอนบนก็10 20หรือ 30% เท่านั้นเองโอกาสมันไม่เยอะนะครับแต่วันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ 60-70% ได้ในบางจังหวัดนะครับ
0: อ๋อบางจังหวัด
1: มันก็จะเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่วัน2วันนะครับแล้วหลังวันที่14ไปมันก็จะลดลงนะครับ
0: สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยค่ะเรื่องที่ฝนแบบมาบ้างไม่มาบ้างมามากมาน้อยอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นลักษณะของอากาศแปรปรวนในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโดยส่วนใหญ่ช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวเนี่ยฝนมันจะแบบเริ่มไม่ชุกแล้วประเทศไทยตอนบนนะฝนมันก็จะไปเรียกว่าชกอยู่ตอนล่างภาคใต้มันขึ้นอย่างตอนบนอย่างเงี้ยช่วงที่ความกดอากาศสูงลงมามันก็จะดันฝนลงไปแต่พออ่อนปลายฝนก็กลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่จะไม่เท่าช่วงที่แบบฝนกระจายดีๆแต่ช่วงเนี้ยฝนก็ถ้าดูโดยรวมทั้งตุลานะครับถ้าดูโดยรวมทั้งตุลาเนี่ยฝนก็เริ่มน้อยลงนะครับแต่ภาคใต้ฝนยังกระจายตัวได้ดีอยู่นะครับ
0: แสดงว่าพี่น้องประเทศไทยตอนบนเนี่ยตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงเหนือเพชรบุรีเนี่ยก็คือตอนนี้ฝนลดลงแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าฝนจะแบบหายไปเลยก็จะยังมีตกบ้างอะไรอย่างนั้นเพราะแต่ว่าความหนักความรุนแรงที่จะมาซ้ำมาเติมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีปัจจัยอื่นเลยที่มากระทบณตอนนี้ก็คืออากาศก็จะยังเป็น
1: ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีฝนลดลงแล้วยกเว้นแบบทางภาคใต้ที่จะต้องมาติดตามกันอยู่นะคะโอเคอันนี้ก็คือภาพรวมจากภาพรวมของอากาศวันนี้เดี๋ยวเราไปกันที่แต่ละภาคกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้น้องอาร์มโชว์แผนที่อากาศไม่ใช่สิเป็นแผนภาพของประจำวัน
1: ครับโดยรวมนะครับก็ประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ฝนเยอะ 60-70% นะครับภาคใต้ก็ 40-60% ได้อยู่นะครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวคุณเต้ตอนนี้มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยแจ้งเข้ามาว่าเสียงซ่าซ่านะคะตอนนี้เดี๋ยวเช็คก่อนว่าเสียงได้ยินชัดเจนไหมคะชัดเจนแล้วแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทางเทคนิคของเราได้ตรวจสอบเสียงกันสักครู่หนึ่งนะคะเสียงมันแตกใช่ไหมคะเสียงซ่าซ่าได้ยินปกติแล้วสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะโอเคคุณเต้ค่ะเดี๋ยวเราไปภาคเหนือกันเลยค่ะ
1: ภาคเหนือนะครับโดยส่วนใหญ่วันนี้อาจจะให้อยู่ 40-60% นะครับแต่ว่าถ้าเน้นจริงๆเนี่ยก็เน้นตอนล่างนะที่อาจจะมีหนักได้อยู่พวกกาญจนบุรีหรือตากตอนล่างๆที่ติดทางด้านกาญจนบุรีกำแพงเพชรนะครับอาจจะมีพิจิตรบ้างนะครับ
0: ก็คือถ้าสังเกตดูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเนาะเหมือนเมื่อวานฝนจะน้อยกว่านี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เพิ่มขึ้นนะครับ
0: ค่ะ โอเคไปภาคอีสานเลยค่ะ
1: ภาคอีสานนะครับก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานแค่ 10% เท่านั้นเองวันนี้ 40% นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านตอนล่างเหมือนกันนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับที่อาจจะมีตกหนักได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่เราคาดว่าจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปภาคกลางใช่ไหม
1: ภาคกลางใช่ครับภาคกลางเนี่ยวันนี้60หรือ 70% ได้นะครับแต่ว่าเน้นที่พื้นที่ที่เน้นจริงๆนะครับส่วนใหญ่มันเน้นตอนล่างกับด้านตะวันตกนะครับพวก
0: อ
1: ุทัยกาญจนบุรีสุพรรณราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมพวกเนี้ยที่อาจจะมีฝนตกหนักในหลายๆอำเภอ
0: โซนนี้เหมือนเขาเจอมาหลายๆวันแล้วเหมือนกันนะคะที่มีฝนกรุงเทพก็
1: มีได้อยู
0: ่มีโอกาสได้อยู่วันนี้ออกไปเที่ยวไหนก็วางแผนเรื่องสภาพอากาศด้วยเนาะพกร่มพกอะไรไปด้วยแต่ว่าความรุนแรงก็ไม่ได้จะแบบขนาดที่ผ่านมา
1: ใช่ครับไม่จะไม่เท่าช่วง23-27นะครับแต่ว่ามันก็จะมีหนักได้อยู่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังแต่มันก็วันเดียวนะในวันนี้ก็เน้นช่วงเย็นๆจนถึงหัวค่ำดึก
0: ค่ะดังนั้นช่วงเช้านี้มาก็เปิดดูเรดาร์แล้วยังไม่เจอฝนเนาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็อาซักผ้าได้อยู
1: ่
0: แต่ว่ายังไงช่วงบ่ายๆเย็นๆก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะต่อไปภาคตะวันออกค่ะคุณเต
1: ้ภาคตะวันออกเนี่ยฝนไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนใหญ่อยู่ตามแนวชายฝั่งกับหน้าเขาพวกนครนายกปราจีนนะครับแล้วก็ชายฝั่งเนี่ยชลระยองจันทานะครับแล้วจะมีหนักได้อยู่แต่ว่าเขาไม่มากเท่าภาคกลางนะครับ
0: ก็คือวันนี้แบบเราโฟกัสกันที่ภาคกลาง
1: ภาคกลางภาคกลางตอนล่าง
0: ภาคกลางภาคใต้ตอนล่าง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้60นะครับแต่ว่าเน้นตอนบนเลยนะครับพวกเพชรบุรีประจวบนะครับที่เปอร์เซ็นต์การมีตกหนักเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่าพวกจังหวัดตอนล่างๆนะครับ
0: ค่ะก็ในพื้นที่เหล่านี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ขอให้เช็คข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วยเนาะเช็คข้อมูลเรื่องฝนจากกรมอุตุแล้วอย่างเงี้ยเรื่องการระบายน้ำเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในพื้นที่ของตัวเองอย่างนี้ก็ฝากให้ติดตามข้อมูลกันด้วยนะคะจะได้ใช้ประกอบกันเนาะแล้วก็วางแผนในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
1: คร
0: ับ ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ประมาณ 60% นะครับแต่ว่าพื้นที่ตกหนักเนี่ยมันจะมีพังงาภูเก็ตกระบี่แต่ว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าภาคใต้ฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับ
0: คือ
1: มันมีหนักแต่ว่ามันพื้นที่หนักเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างคะมีคนแซวเข้ามาบอกว่าเสียงนักเลงมากเพราะว่าซ่ามากนะคะเสียงพอชัดขึ้นไหมคะยังไงแจ้งเข้ามาได้นะคะโอเคเสียงโอเคไหมคะเสียงน่าจะโอเคแล้วเนาะโอเคเมื่อกี้เราไปกันที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งแล้วเหลือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
1: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็อาจจะมี 60-70% ได้นะครับก็จะมีตกหนักได้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเน้นไปทางด้านตะวันตกนะครับพวกฝั่งตะวันตกนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะเข้ามาช่วงดึกเย็นหัวค่ำนะครับช่วงนี้นะครับ
0: ช่วงเย็นค่ำนะคะเดินทางไปไหนก็พกร่มกันด้วยคราวนี้ค่ะเดี๋ยวมาเปิดสายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางบ้านนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันดีกว่าตอนนี้เสียงก็ยังซ่าอยู่ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะไมค์ผู้ดำเนินรายการหรือว่าของวิทยากรยังไงแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเสียงไม่ดีเลยขออภัยด้วยนะคะเป็นเพราะอะไรนะโอเค02-383-9003 02-383-9004 นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงระหว่างนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเรา

0: ประจิตอะไรนะคุณอำนาจเจราที่อำนาจเจราคมจะมีประสานงานทุกคนว
1: ัน
0: นี้กรุงเทพนี่น่าจะมีฝนประมาณ 60% ใช่ไหมท่านท่านหัวหน้า
2: ใช่ครับก็60ถึง 70% นะครับแต่ว่ามันเน้นไปทางด้านฝั่งตอนตกฝั่งทน
0: นะครับตอนนี้อาจจะประมาณราชบุรีนครปฐมประมาณนี้ป่ะคร
2: ับใช่ครับเน้นไปทางด้านนั้นนะครับ
0: อ๋อครับก็แต่ว่าที่หามานี่ว่าจะมีฝนหนักไม่มีฝนหนักนะฮะ
2: มันก็คือถ้าช่วงนี้มันไม่มีช่วงวันต่อๆไปมันก็ไม่น่ามีนะครับ
0: ใช่อ๋ออ๋ออีว่ารอดแล้วกรุงเทพผมไม่เป็นไรอ๋อวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ
2: อุณหภูมิกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่สูงสุดก็33-35นะครับ
0: ใช่ผมฟังท่านโทรศัพท์ชัดเจนดีนะสัญญาณสัญญาณเสียงเวลานี้นะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณพรชัยสายต่อมาคุณสายยานคลองเขื่อนฉะเชิงเทราค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีท่านธุรกิจและก็ผู้ดำเนินรายการทุกท่านครับ
1: ค่ะ
3: ครับเช้านี้ที่อำเภอคลองเขื่อนเมื่อผมท้องฟ้ารู้สึกโปร่งและก็แดดดีครับเมื่อวานก็แดดดีครับฝนไม่มีครับตอนนี้แต่ฝนแต่ข้าวคลองเขื่อนตอนนี้ไม่อยากได้ฝนเลยครับเพราะทำเติมน้ำครับฝนตกทีไรน้ำเพิ่มทุกทีครับน้ำไม่ยอมลดครับน้ำท่วมนะครับท่วมหนักด้วยเลยนะครับแล้วฝนครับช่วงนี้มันจะมีฝนใหญ่ๆอีกมาอีกไหมครับหรือไม่เยอะครับอย่างนี
2: ้วันเนี้ยเขาน่าจะมีฝนใหญ่ๆเข้ามานะครับแต่ว่ามันว่าจะมีตกหนักคือมันจะไม่เท่าช่วง23-27นะครับแต่ว่าวันเนี้ยก็จะเพิ่มกว่าเมื่อวานเยอะนะครับ
3: อ๋อเพิ่มกว่าเลยครับเมื่อ2วันก่อนมีฝนตกมาครับแต่บ้านผมโดนไปนิดเดียวครับมันเฉียดไปข้างบนครับเมื่อวันก่อนครับ
2: อันนี้น่าจะเยอะกว่านะครับแต่มันก็เยอะกว่าอยู่วัน2วันวันนึงอ่ะนะครับ
3: แล้วตอนนี้ร่องอากาศอยู่ทางไหนเลยครับตอนนี้
2: ส่วนใหญ่อยู่ตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีวันนี้ก็น่าจะเริ่มหายไปนะครับ
3: อ๋อครับอ๋อหายไปแล้วคือว่ามันจะน้อยลงใช่ไหมครับหรือยังไงครับ
2: มันจะเป็นระบบอื่นนะครับคือฝนมันก็น้อยลงแหละถ้ามองที่ฉะเชิงเทรานะครับแต่ว่าภาคใต้ฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับแม้ลองจะหายไปแต่ปัจจัยอื่นก็ยังมีได้อยู่นะครับปัจจัยฝนมันไม่ได้มีเรื่องร้องอย่างเดียวนะครับ
3: ครับใช่แช่งดีครับแถวนี้ไม่อยากได้เลยครับวันนี้ผมรายงานเพียงแค่นี้นะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสายยันสายต่อมาคุณชูชีพปากท่อค่ะสวัสดีค่ะ
4: มีมชัดเจนโทรศัพท์ชัดเจน
1: ค่ะ
4: ชัดเจนอำเภอปากท่อ
1: ราชบุรีเป็นยังไงคะคุณชูชีพ
4: โอเคเมื่อวานนี้กับปากท่อนะตกครึ่งบ่ายตกชั่วโมงแรงมากลมแรงมาก
1: ค่ะ
2: คร
4: ับ แรงมากเลยน้ำบ้านผมตอนนี้เลยหัวเข่านะครับ
1: โอ้ตอนนี้ลดหรือยังคะ
4: ยังทรงตัวอยู่ครับถ้าวันนี้ไม่ตกก็คงจะดีขึ้นถ้าตกมาอีกก็คงจะแย่คงเอวแน่ๆ
1: โอ้แต่ว่า
4: น้อง
1: แ
4: ก่ค่ะแล้ววันนี้จะมีไหมน้องแก่จะมีมีไหม
2: วันนี้น่าจะมีนะครับวันนี้น่าจะมีน่าจะเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะปริมาณน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานนะครับ
4: เมื่อวานประมาณเกินพอเนาะผมตกไม่หยุดมันเน้นหนักเน้นลงเน้นซ้ำไปอันตรายมากเลยเด็กก็คอเด็กก็คอหัวคอปักท่อหนักมากครับทีนี
1: ้
4: ตำบลหนักมากลำบากมากกินที่อยู่เดือดร้อนลำบากมากของถ่ายลำบากมากทุกอย่างนอนไม่หลับหลับไม่ลงนะ
2: คร
4: ับ
2: วันนี้ก็น่าจะมีหนักได้เหมือนเมื่อวานนะครับ
4: โอ้ตายแย
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: มันก็วันหนึ่งวันหรือสองวันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเบาลงคลี่คลายลงนะครับ
4: ครับคุณแต๋วฟังอยู่รายงานดำเนินเป็นไงบ้างคุณแต๋วนะ
1: ค่ะ
4: โอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะและอีกหนึ่งสายนะคะคุณธวัชชัยฉะเชิงเทราค่ะ
5: สวัสดีคุณแอมแล้วก็คุณหัวหน้าสุรสิทธิ์ด้วยนะครับผม
2: ครับครับ
5: อุณหภูมิที่สนามชัยเขตยังไม่ค่อยรู้สึกเย็นเลยอะครับผม
2: ช่วงนี้ยังไม่เย็นนะครับ
5: ที่คุณสุรสิทธิ์บอกเมื่อตอนตีที่ว่ารายงาน 100.5 ว่าภาคตะวันออกนี่ยังอากาศยังไม่เย็นเลยครับแล้วจะถามแล้วปลายเดือนนี้จะมีโอกาสได้อากาศเย็นๆหรือเปล่าครับปลายเดือนนี้ครับ
2: มันก็ยังไม่น่าจะมีเย็นๆนะครับเพราะว่า ความกดอากาศสูงที่ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็แค่ลงมา

0: ทางด้านภาคอีสานคือถ้ารู้สึกเนี่ยจะเป็นแค่อีสานตอนบนกับทำให้ประเทศไทยโดยรวมฝนมันลดลงแต่ว่าไม่ได้ทำให้อุณหภูมิลดลงเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเดือนนี้ก็ยังไม่หวังอย่าหวังว่ามันจะเย็น
1: แล้วเดือนพฤศจิกายนนี่ยังพอได้ความหวังได้ไหมครับผม
0: มันก็พอได้อยู่นะครับพอได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นฝนน้อยลงไปชัดเจนนะครับแต่มันอุณหภูมิเนี่ยมันอาจจะลดลงไม่เยอะนะครับถ้าจะรอลุ้นจริงๆเนี่ยเดือนธันวานะครับแต่ว่ามันก็คงธันวาอาจจะ1-2ครั้งสำหรับฉะเชิงเทรานะครับ
1: แล้ววันนี้ต่ำสุดเท่าไหร่ครับอุณหภูมิที่สนามชัยเขตต่ำสุดสูงสุดนะครับผม
0: อยู่ที่ประมาณ23-24นะครับ
1: แล้วสูงสุดนะครับผม
0: สูงสุดอยู่ที่ประมาณ33นะครับ
1: ก็ขออนุญาตคือว่ารายการนี้รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนี่มันจะมีทุกวันแล้วใช่ไหมครับผม
2: ตอนนี้ก็
0: เกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยอยู่เนาะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะ
1: มีทุกวันเลยหรือมันจะมีทุกวันหรือว่ามีเฉพาะแค่เดือนนี้อย่างเดียวเพราะว่ามีเพื่อนเขาสงสัยอะครับขอบคุณครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยนะคะถ้าเป็นรายการอัปเดตสภาพอากาศเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันในช่วงที่มีประกาศใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันทำงานปกติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรายการตามผังรายการของสถานีวิทยุนะคะยังไงก็ฝากติดตามรับฟังรับชมกันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างนะคะวันนี้มีคอมเมนต์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าด้วยความที่วันนี้เป็นวันหยุดด้วยแหละคุณเต้ทุกคนก็อาจจะยังแบบว่าทำธุระส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะคุณบ้านสวนปลอดสารนะคะถามว่าสมุทรสงครามจะมีฝนอีกไหมวันนี้
0: วันนี้ยังมีได้อยู่นะน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานนะครับครับก็จะระมัดระวังไว้ต้อง
2: ค่ะก็ติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้วยนะคะประกอบกันเนาะคุณสุภัตราก็แจ้งเข้ามาบอกว่าตอนนี้ก็ยังซ่าอยู่เลยนะคะเสียงยังซ่าอยู่เลยยังไงเดี๋ยวทีมช่างของเราแก้ไขกันนะคะคุณฝนวันนี้กาญจนบุรีจะมีฝนหนักไหม
0: กาญจนบุรีอาจจะมีได้อยู่นะครับแต่ว่าการมันจังหวัดอำเภอค่อนข้างกว้างนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้ามีเนี่ยก็เน้นไปทางด้านตะวันออกไกลๆสุพรรณบุรีนะครับ
2: ค่ะ
0: ที่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์หนักได้อยู่นะครับ
2: โอเคค่ะคุณพนมนะคะถามมาว่าชัยนาทฝนวันนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ชัยนาทวันนี้ฝนก็น่าจะยังเยอะอยู่นะครับเรียกว่าน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็จะต้องระมัดระวังนะครับ
2: ค่ะก็อยู่ในพื้นที่ในประกาศด้วยบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
2: คุณกัญชัยที่อำเภอลี้ลำพูนจะหมดฝนวันไหนครับ
0: ลำพูนเนี่ยจริงๆฝนมันก็ลดลงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหมดแบบเคลียร์จริงๆคงต้องปลายพฤศจิกายนนะครับ
2: ปลายพฤศจิกายนนะคะคุณสุรชัยอากาศเย็นสบายครับจะมีฝนอีกช่วงไหนครับคุณสุรชัยแจ้งพื้นที่เข้ามาได้เลยนะคะคุณกบมนตรีอุดรจะลมจะแรงไหมคะวันนี้
0: อุดรวันนี้น่าจะพอมีแรงๆได้อยู่ได้ว่าอาจจะไม่แรงๆแต่จะเรียกว่าแรงบ้างค่อนข้างแรงบ้างนะครับ
2: ครับผมก็เป็นช่วงๆ
0: ใช่คือมันก็มีความกดอากาศสูงลงมาอ่อนๆแหละแต่มันก็คงไม่ได้แรงอะไรเยอะแต่มันก็คงมากกว่าก่อนหน้านี้นะครับ
2: ค่ะคุณคนสันโดษสวัสดีจ้าเช้านี้ที่โพนทองร้อยเอ็ดฝนตกน่าจะมีเล็กน้อยใช่ไหมคะ
0: ครับผม
2: ค่ะโอเคคุณสุขศรีสวัสดีค่ะคุณสุรชัยนะคะทักทายการเข้ามานะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจริงๆนะคะที่วันนี้เสียงค่อนข้างซ่าๆเนาะขัดข้องนิดนึงยังไงเดี๋ยวทีมงานรับไปปรับปรุงแก้ไขให้นะคะคุณไอรอนแมนสายไหมพรุ่งนี้มีฝนไหมครับ
0: พรุ่งนี้ยังพอมีได้อยู่นะเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 60% นะครับ
2: ค่ะ 60% ของพื้นที่เนาะพื้นที่กรุงเทพถ้าเกิดว่ามี50เขต5 6 30ก็อาจจะตกประมาณ30เขตค่ะ คุณสุรชัยถามว่าอากาศเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับวันนี้
0: เชียงใหม่ช่วงนี้ก็ฝนน้อยอากาศก็อาจจะเย็นๆได้อยู่บ้างนะครับในช่วงเช้
2: า
0: เย็นบ้างนะครับไม่ได้เย็นเยอะ
2: ค่ะที่ดอยก็อุณหภูมิก็ต่ำลงแล้วก็แอบอิจฉานะคะคนกรุงเทพก็อิจฉาพื้นที่ดอยที่ตอนนี้ได้สัมผัสอากาศเย็นแล้วนะคะก็หวังว่าปีนี้เนาะหน้าหนาวอะไรนะมวลอากาศเย็นจากจีนจะส่งลงมาแรงๆให้ไทย
0: น่าจะมีได้อยู่นะ
2: ให้คนไทยได้พอสัมผัสอากาศเย็นบ้าง คุณชีวิตดีๆนครศรีธรรมราชร้อนฝนไม่ตกฝนจะตกวันไหนได้บ้างครับ
0: นครศรีธรรมราชช่วงนี้ฝนธรรมดานะครับกลางๆ 40-60% มันไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้นะครับ
2: ค่ะคุณไก่แจ้ระยองวันนี้จะตกไหมครับ
0: ระยองวันนี้น่าจะตกนะครับเดี๋ยวสายหรือเที่ยงเนี่ยก็น่าจะมีเข้ามานะครับ
2: ค่ะหนักไหมคะคุณเต้ระยอง
0: น่าจะมีหนักเข้ามาได้อยู่นะครับ
2: ดูจากเรดาร์แล้วเห็นก็สีก็ค่อนข้างเข้มอยู่เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะยังไงก็ฝากติดตามเรดาร์กันด้วยนะคะคอมเมนต์ตอนนี้น่าจะพอสมควรและประมาณนี้ค่ะคุณเต้วันนี้ก็คอมเมนต์ค่อนข้างน้อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูอยากดูแผนที่อากาศค่ะเพราะว่าแอบเห็นมีวงอยู่ไกลๆนิดนึงโคกุมะใช่ไหมคะอันนี้ถ้าดูจากภาพนะคะตัวนี้คืออะไรคะคุณเต้
0: เป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับ
2: ค่ะ
0: ซึ่งก็โปรติก็มีอยู่ในแปซิฟิกเป็นเรื่องโปรตินะครับก็หยุดเกิดในแปซิฟิกประมาณ 20-30 ลูกนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวก็เคลื่อนออกไปนะครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าน่ากังวลใจหรือว่าจะมีผลกับแบบปัจจัยอากาศบ้านเราไหมคะ
0: อันนี้อยู่ไกลมากก็จะไม่มีผลนะครับแต่ว่าถ้าคนที่จะไปเที่ยวใกล้ๆแถวนั้นหรือในแปซิฟิกอาจจะต้องติดตามเส้นทางหรืออะไรพวกนี้ทีหนึ่งนะครับ
2: โอเคค่ะก็ตอนนี้ไม่มีแล้วตัวแบบว่าหย่อร่องมรสุมตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วคะ
0: ตอนนี้อยู่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็อาจจะทำให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนได้อยู่บ้างนะครับตกหนักบางจังหวัดแต่ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าถึงจะบอกว่าร่องเหมือนกันแต่ว่าร
2: ่
0: องมันก็ไม่ได้แบบแรงหรือเข้มเขาเรียกว่าแอคทีฟนะแต่ว่าถ้าสับก็คือมันไม่ได้เป็นร่องอ่อนๆนะครับเด
2: ี๋
0: ยววันนี้ก็หายไปนะครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแบบเขามีแบบกำลังที่แรงหรือว่าอ่อนเราสามารถแบบว่าตรวจสอบหรือว่าเช็คข้อมูลจากตรงไหนได้บ้างคะ
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องดูในแผนที่ลมนะครับแล
2: ้
0: วมีเห็นแนวเห็นพวกเนี้ยอยู่กี่ระดับนะครับแผนที่ลมเนี่ยมันก็จะมีระดับ125ก็คือ500เมตร850 700 500พวกเนี้ยนะครับถ้าม
2: ัน
0: เห็นหลายระดับก็แสดงว่าค่อนข้างแรงแต่ถ้าเห็นอยู่แค่ระดับเดียวแล้วในอนาคตมันเริ่มไม่เห็นเนี่ยมันก็อ่อนนะครับ
2: อ๋อโอเคแล้วแนวโน้มของเขาเนี่ยวันพรุ่งนี้เขาจะยังอยู่ที่เดิมหรือว่าเขาจะแบบหายไปหรือว่าย้ายไปอยู่ตรงไหนไหมคะ
0: พรุ่งนี้น่าจะอ่อนจนไม่เห็นนะครับก็จะเป็นลมตะวันออกแทนนะครับ
2: ค่ะโอเคอย่างที่เราแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงต้นรายการเนาะว่าวันนี้ประกาศฉบับที่13ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ได้หมายความว่ากรมอุตุจะเลิกจับตาสภาพอากาศให้ทุกคนนะคะเพราะว่านักพยากรณ์ก็ยังคงทำงาน24ชั่วโมงยังติดตามสภาพอากาศตลอดเวลาคุณเต้ยช่วยแบบว่าสปอยนิดนึงได้ไหมว่า14 15 16อะไรแบบนี้หลังจากนี้หรือว่ารวมไปถึง7วันข้างหน้าเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ใช้ข้อมูลวางแผนระยะยาวกันก่อนว่าอากาศมันจะเป็นยังไงบ้างคุณเต้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
0: วันนี้ก็ฝนเริ่มเยอะขึ้นนะครับก
2: ็
0: ส่วนใหญ่เน้นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพอีสานล่างนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันก็เริ่มลดลงนะครับแต่มันก็จะยังไม่
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมาก 11-13 ตุลาคมนี้ลมกระโชกแรงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าบริเวณประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำจะมีน้ำท่วมขังรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงวันที่12ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลวันที่13ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักระดับสีเหลืองภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนนายทุนหน้าเลือด
15: ใจจังฉันไม่มีเงินไปส่งดอกเสียปล่อยเงินกู
16: ้อ้าวแล้วแกไปกู้เงินเสียเข้ามาเท่าไหร่ล่ะ
15: ฉันกู้มา 10,000 แต่เสียคิดดอกเบี้ยฉันร้อยละ10ต่อเดือนฉันหาเงินจ่ายไม่ทันเสียเขาก็บอกว่าคนอื่นๆที่มากู้เสียเขาก็คิดดอกร้อยละ20ต่อเดือนทั้งนั้นฉันก็เลยพูดอะไรไม่ออกไม่รู้จะบอกเสียเขาว่ายังไงเลย
17: กฎหมายว่าไว้การปล่อยเงินกู้จะต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนะคะและยิ่งใครที่ปล่อยให้กู้เงินทำเป็นธุรกิจถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายทวงถามหนี้พ.ศ. 2558แต่ถ้ามีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ชัดเจนก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ต้องมาดูกันที่ว่าดอกเบี้ยในการกู้ยืมหากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับเงินถึง 500,000 บาทจำคุกไม่เกิน5ปีหากใครที่เจอในทุนปล่อยเงินกู้ในลักษณะเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้จดทะเบียนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบโทร1135และหากใครตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
16: ไปลูกเร็วเข้าพี่จะพาไปสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเองช้าไม่ได้แล้วดอกเบี้ยจะทับแกตายอยู่แล้ว
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
18: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
19: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
20: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

13ตุลาคมวันนวมินทร์และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับ13ตุลาคม2569นะครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียนะครับกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันเช่นเคยนะครับกันช่วงกับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในผ่าน2สถานีในช่วงเช้าที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org พร้อมด้วย www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ฟังผ่านทางหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาได้อีก1ช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดสถานีใดอำเภอใดนะครับหรือว่าในช่วงที่2ของรายการอยากจะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับก็โทรกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471วันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆที่นะครับหลายท่านก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ขอให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านอยากมีความสุขฟังรายการแสงสว่างในความมืดแล้วก็สถานีที่ออกอากาศของเรานะครับตามที่ท่านสะดวกได้เลยในทุกๆช่วงเวลานะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับเนื่องด้วยวันนวมินทร์นะครับทางรายการแสงสว่างในความมืดจึงขอหยิบเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของในหลวงร.9กับเด็กตาบอดนะครับมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คืออยากให้ลองนึกภาพตามกันดูนิดนึงนะครับแต่ว่าลองจินตนาการถึงห้องเรียนเล็กๆห้องหนึ่งที่มีเด็กตาบอดกลุ่มนึงกำลังนั่งล้อมวงกันอยู่
2: บรรยากาศน่าจะดูอบอุ่นดีนะคะ
1: ใช่เลยครับคือบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเลยนะมีเสียงเคาะจังหวะดนตรีแล้วก็ความสนุกสนานแบบเต็มที่เลยแล้วตรงกลางวงนั้นนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เด็กๆทุกคนเรียกกันติดปากว่าครูพล
2: ครูพลที่มาคอยสอนร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีให้เด็กๆใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับคือครูพลเนี่ยสอนแบบใกล้ชิดมากเด็กๆสัมผัสได้เลยนะถึงน้ำเสียงที่นุ่มนวลความใจดีแล้วก็ความอบอุ่นที่เป็นกันเองสุดๆแต่ประเด็นที่น่าทึ่งคืออะไรรู้ไหมครับ
2: หืออะไรคะ
1: คือเด็กๆในห้องนั้นอ่ะไม่มีทางรู้เลยครับว่าเสียงทุ้มต่ำของครูพลที่กำลังหยอกล้อกับพวกเขานั้นแท้จริงแล้วคือพระสุรเสียงของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเราครับ
2: โอ้พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกขนลุกเลยนะคะ
1: ใช่ครับเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่ามากจริงๆก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยในรายการแสงสว่างในความมืดครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้เรามาเจอกันในวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับซึ่งการเจาะลึกข่าวของเราในวันนี้เนี่ยถือว่ามีภารกิจที่สำคัญมากๆเลยทีเดียว
2: เพราะว่าวันนี้คือวันนวมินทรมหาราชใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองครับ
2: ซึ่งสิ่งที่เราจะมาทำกันในวันนี้ก็คือการพาดำดิ่งลงไปในรายละเอียดทางประวัติศาสตร์เลยเน
1: า
2: ะ
1: ถูกต้องครับเราจะมาค้นหาความหมายเบื้องหลังพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อเด็กตาบอดแบบเจาะลึกกันเลยโดยอ้างอิงข้อมูลดีๆจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับ
2: ฮะคือการที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเดินทางย้อนเวลากลับไปเลยนะคะไปสำรวจวิธีคิดที่แบบล้ำหน้ามากๆของคนในยุคสมัยนั้นเลย
1: ยังไงล่ะครับที่ว่าล้ำหน้ามาก
2: ๆคือถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของคนตาบอดในสังคมไทยสมัยก่อนนะคะเรามักจะติดอยู่กับกรอบความเชื่อเดิมๆเนาะแบบชอบมองว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเวรกรรมอะไรทำนองนั้น
1: อ๋อใช่ใช่สมัยก่อนจะมีความเชื่อแบบนั้นเยอะมาก
2: ใช่ค่ะหรือไม่ก็มองเป็นเรื่องของการต้องรอคอยความเมตตาจุนเจือเพียงอย่างเดียวแต่พอเรามาดูข้อมูลจากทางมูลนิธิและสิ่งที่คุณรัชตะมงคลอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดได้เล่าไว้เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยค่ะ
1: โหน่าสนใจมากครับมันลึกซึ้งยังไงบ้างครับ
2: คือมันเป็นเรื่องของการมองทะลุข้อจำกัดทางร่างกายเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเห็นสิ่งที่เรียกว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวของคนตาบอดจริง
1: ๆประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปอินกับเรื่องราวความใกล้ชิดระหว่างพระองค์ท่านกับเด็กๆเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจสภาพสังคมในยุคนั้นกันก่อนนิดนึง
2: ใช่ค่ะสำคัญมากเลยบริบทตรงนี
1: ้คืออยากรู้เหมือนกันนะครับว่าในยุคที่มันยังไม่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดเลยเนี่ยสภาพชีวิตของคนพิการในสังคมไทยตอนนั้นเป็นยังไงแล้วทำไมแค่การตั้งโรงเรียนขึ้นมาที่หนึ่งมันถึงเป็นเรื่องที่แบบพลิกหน้าประวัติศาสตร์ได้ขนาดนั้น
2: คือต้องลองนึกภาพสังคมไทยย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยนะคะยุคนั้นเนี่ยความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิความเท่าเทียมหรือว่าการพัฒนาคนพิการมันแทบจะไม่มีพื้นที่ในสังคมเลยค่ะ
1: ฮะคือยังไม่เปิดกว้างเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะคนตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกเก็บตัวให้อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมาสู่โลกภายนอกหรอกค่ะเพราะครอบครัวอาจจะรู้สึกว่าเป็นภาระหรือบางทีก็มองว่าคนตาบอดไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้นอกจากรอรับความช่วยเหลืออย่างเดียว
1: ฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะครับที่สังคมยุคนั้นมองแบบนั้น
2: เนาะสังคมเองก็มองด้วยสายตาของความสงสารแบบ 100% เลยค่ะคือใจดีนะมีการให้ข้าวให้น้ำให้เงินแต่ประเด็นคือไม่ได้ให้อนาคตกับพวกเขาค่ะ
1: โหคำนี้ก็แทกใจมากเลยครับให้ข้าวให้น้ำแต่ไม่ได้ให้อนาคต
2: แล้วการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าคนตาบอดสามารถเรียนหนังสือได้และจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเนี่ยมันเลยเป็นเหมือนการโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในน้ำนิ่งๆเลยค่ะ
1: เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมทางความคิดของคนทั้งประเทศในยุคนั้นเลยทีเดียว
1: พอฟังแบบนี้แล้วมันล้ำหน้ากว่ายุคสมัยไปมากจริงๆนะครับคือแทนที่จะแค่บริจาคเงินตั้งกองทุนสงเคราะห์ไปเรื่อยๆพระองค์กลับทรงเลือกใช้วิธีที่ยั่งยืนกว่านั้นมาก
2: ใช่ค่ะยั่งยืนกว่ามากๆเลย
1: แบบพอฟังแล้วมันทำให้ผมคิดถึงบริบทที่ว่าการสร้างโรงเรียนให้คนตาบอดเนี่ย มันก็เหมือนกับการที่เรายื่นเมล็ดพันธุ์ให้พวกเขาพร้อมกับสอนวิธีพรวนดินรดน้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยตัวเองแทนที่จะคอยป้อนผลไม้ให้กินไปวันๆนะครับ
2: โอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะ
1: คือการป้อนผลไม้มันอาจจะทำให้อิ่มได้แค่ชั่วคราวเนาะแต่การศึกษาเนี่ยมันคือเครื่องมือที่จะทำให้เขาสามารถปลูกผลไม้กินเองได้ตลอดชีวิตเลย
2: เป็นมุมมองที่อธิบายกลไกของเรื่องนี้ได้เคลียร์มากค่ะและถ้าเราลองเจาะลึกลงไปถึงวิธีการที่พระองค์ทรงทำให้โรงเรียนนี้เกิดขึ้นจริงนะเราจะยิ่งเห็นถึงความชาญฉลาดในการใช้พระราชอำนาจและบารมีเลยล่ะค่ะ
1: ยังไงล่ะครับพระองค์ทรงใช้วิธีไหนขับเคลื่อนเรื่องนี้คือพระองค์ไม่ได้เพียงแค่มีพระราชดำริลอยๆนะครับแต่ทรงนำเรื่องนี้ไปหารือแล้วก็พระราชทานพระราชดำริให้กับจอมพลป.
2: พิบูลสงครามซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเลยค่ะ
1: โอ้ระดับนายกรัฐมนตรีเลย
2: ใช่ค่ะทรงให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสร้างโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นในกรุงเทพมหานครเลยซึ่งลองคิดดูนะคะในยุคที่รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นนโยบายการสร้างชาติเนี่ยการที่พระมหากษัตริย์ทรงส่งสัญญาณว่าคนพิการก็คือทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างชาติได้เหมือนกันมันอิมแพคมากนะคะ
1: จริงด้วยครับคือมันทำให้กลไกของรัฐต้องหันมาให้ความสำคัญแล้วก็เกิดการผลักดันเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันทีเลยแบบโหนี่ไม่ใช่แค่งานสังคมสงเคราะห์ทั่วไปแล้วล่ะแต่มันคือนโยบายการพัฒนาคนระดับชาติชัดๆเลย
2: ถูกต้องเลยค่ะพลิกโฉมวงการไปเลย
1: ทีนี้พอโรงเรียนถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคือตามปกติของโครงสร้างแบบนี้องค์ประมุขหรือผู้ริเริ่มโครงการก็น่าจะแค่รับเป็นองค์อุปถัมภ์เสด็จมาเปิดงานหรือทอดพระเนตรความคืบหน้าอยู่ห่างๆอาจจะปีละครั้งสองครั้งก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมครับ
2: โดยทั่วไปก็มักจะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: แต่เรื่องราวของโรงเรียนนี้กลับไม่เป็นแบบนั้นเลยผมเลยสงสัยว่าทำไมพระองค์ถึงทรงเลือกที่จะลงมาคลุกคลีกับเด็กตาบอดอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นครับทั้งที่พระราชภารกิจของประเทศชาติก็มีมากมายมหาศาลอยู่แล้ว
2: ตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยจากข้อมูลของสมาคมศิษย์เก่าที่เล่ากันมานะคะพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนนักเรียนที่โรงเรียนบ่อยมากๆค่ะ
1: บ่อยมากเลยแหละครับ
2: บ่อยค่ะแล้วก็ไม่ใช่การเสด็จแบบเป็นทางการที่ต้องมีการตั้งแถวรับเสด็จใหญ่โตอะไรแบบนั้นนะคะแต่ทรงโปรดที่จะลงไปเล่นไปพูดคุยกับเด็กๆด้วยพระองค์เองแบบชิวๆเลย
3: โหเป็นกันเองสุดๆ
2: ใช่ค่ะแล้วมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือมีกฎเหล็กข้อนึงที่ทรงกำชับกับอาจารย์ที่มีสายตาปกติในบริเวณนั้นไว้เลยค่ะ
3: กฎเหล็กอะไรครับ
2: ทรงรับสั่งว่าห้ามบอกเด็กๆเด็ดขาดว่าคนที่กำลังเล่นอยู่ด้วยเนี่ยคือใครค่ะ
1: กฎเหล็กข้อนี้นี่แหละครับที่ทำให้ผมหยุดคิดไม่ได้เลยนะคือในมุมหนึ่งอ่ะถ้าเด็กๆรู้ว่าคนที่มาเยี่ยมคือพระเจ้าแผ่นดินพวกเขาคงจะดีใจแล้วก็ปลาบปลื้มมากๆใช่ไหมครับ
2: ก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: แล้วทำไมพระองค์ถึงต้องทรงพยายามปิดบังสถานะที่แท้จริงทรงใช้เพียงพระนามแฝงสั้นๆว่าพลแล้วเข้าไปสวมบทบาทเป็นพระอาจารย์สอนวิชาดนตรีให้กับเด็กตาบอดคือการเลือกที่จะเป็นแค่ครูพลมันมีเหตุผลเชิงลึกอะไรซ่อนอยู่ไหมครับ
2: คือถ้าเราวิเคราะห์ทะลุลงไปในมิติทางจิตวิทยาและเรื่องการรับรู้ของคนตาบอดนะคะเราจะเข้าใจกุศโลบายนี้ได้อย่างลึกซึ้งมากๆเลยค่ะ
1: โอ้น่าสนใจครับอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะคือสำหรับเด็กที่มองไม่เห็นเนี่ยโลกของพวกเขาถูกสร้างขึ้นจากเสียงการสัมผัสแล้วก็มวลอากาศของความรู้สึกรอบๆตัวเป็นหลักใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับประสาทสัมผัสเรื่องนี้จะไวมาก
2: ทีนี้หากมีใครสักคนประกาศขึ้นมาในห้องว่าพระมหากษัตริย์เสด็จมาสิ่งที่ตามมาทันทีเลยก็คือพิธีการคำราชาศัพท์ความสำรวมแล้วก็ความตึงเครียดของผู้ใหญ่รอบข้างค่ะ
1: จริงด้วยพอผู้ใหญ่เกรงเด็กก็จะรู้สึกได้ทันทีเลย
2: ใช่เลยค่ะเด็กจะสัมผัสได้ถึงความเกรงนั้นทันทีบรรยากาศของความสนุกสนานแบบเด็กๆมันจะถูกแทนที่ด้วยความประหม่าแล้วกำแพงแห่งชนชั้นมันก็จะถูกตั้งตระหง่านขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลย
1: เข้าใจเลยครับคือพอมีพิธีการเข้ามาความเป็นธรรมชาติแบบเด็กๆที่แบบอยากจะวิ่งเล่นอยากจะตั้งคำถามหรืออยากจะหัวเราะดังๆมันก็คงจะหายไปหมดความรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดใจเรียนรู้มันก็คงลดลงไปด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ทรงมองเห็นล่วงหน้าการที่ทรงใช้ชื่อสามัญชนธรรมดาว่าคนเนี่ยมันคือการทลายกำแพงพิธีการเหล่านั้นลงจนหมดสิ้นเลยค่ะ
1: ลึกซึ้งมากๆครับ
2: ทรงอนุญาตให้เด็กๆได้สัมผัสกับความรักและความเมตตาในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างครูใจดีกับลูกศิษย์หรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มาร่วมวงเล่นดนตรีด้วยกัน
1: แบบเสียงทุ้มๆของครูพลที่คอยสอนจับคอร์ดดนตรีคอยบอกจังหวะ มันคือการสื่อสารจากมนุษย์คนหนึ่งถึงมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เท่าเทียมกันเลยนะครับไม่มีคำว่าสงสารมีแต่คำว่าความเข้าใจแล้วก็การหนุนใจล้วน
2: ๆใช่เลยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามมากจริง
1: ๆคือผมลองนึกถึงประสบการณ์เชิงสัมผัสของเด็กตาบอดในห้องนั้นดูนะครับพวกเขาคงได้ยินเสียงฝีเท้าของครูพลที่เดินเข้ามาใกล้สัมผัสได้ถึงอุณหภูมิความอบอุ่นตอนที่ครูจับมือพวกเขาไปวางบนเครื่องดนตรีได้ยินเสียงหัวเราะเวลามีใครเล่นผิดจังหวะ
2: มันเป็นความทรงจำที่สัมผัสได้ด้วยใจจริงๆค่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นความทรงจำที่ฝังลึกลงไปในจิตใจโดยที่ไม่ต้องอาศัยการมองเห็นเลยแล้วความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากครูสอนดนตรีในวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดแค่การสอนในห้องเรียนด้วยนะครับแต่กลับกลายเป็นความผูกพันที่ต่อเนื่องยาวนานมากๆ
2: ใช่ค่ะเป็นความผูกพันที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของคนตาบอดทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเพราะหลังจากช่วงแรกนั้นแล้วเนี่ยในทุกๆปีพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่อาจารย์และนักเรียนตาบอดด้วยค่ะ
1: โหมีงานเลี้ยงพระราชทานด้วยจัดที่ไหนล่ะครับ
2: จัดที่พระราชวังพญาไทค่ะซึ่งงานเลี้ยงนี้เนี่ยกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่เด็กๆทุกคนเฝ้ารอคอยเลยนะคะ
1: ผมเดาว่าไม่ใช่แค่เพราะจะได้ทานอาหารอร่อยๆนอกสถานที่แน่เลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะอาหารอร่อยก็ส่วนหนึ่งแต่ไฮไลท์ของงานจริงๆคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยที่จะได้ฟังต่างหากค่ะ
1: ไฮไลท์ที่ว่าก็คือการที่พระองค์จะทรงแซกโซโฟนพระราชทานเป็นเสียงดนตรีให้ทุกคนได้ฟังกันแบบสดๆใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก
1: ๆคือการเลือกใช้ดนตรีโดยเฉพาะเครื่องเป่าอย่างแซกโซโฟนมาเป็นสื่อกลางเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากนะดนตรีมันมีพลังบางอย่างที่แบบทะลุทะลวงข้อจำกัดทางกายภาพได้ยิ่งในสภาพแวดล้อมอย่างพระราชวังพญาไทเสียงแซกโซโฟนที่ดังก้องกังวานมันคงทำให้เด็กๆรู้สึกเหมือนถูกโอบกอดด้วยเสียงดนตรีเลย
2: เห็นภาพเลยค่ะคือดนตรีเนี่ยถือเป็นภาษาสากลที่ทรงพลังที่สุดสำหรับคนตาบอดเลยก็ว่าได้นะคะคลื่นเสียงจังหวะแล้วก็ความสั่นสะเทือนของเครื่องดนตรีเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ชัดเจนกว่าคำพูดใดๆซะอีกค่ะ
1: ใช่เลยครับรับรู้ได้ผ่านเสียงล้วนๆเลย
2: การที่พระองค์ทรงดนตรีให้พวกเขาฟังมันคือการส่งมอบพลังงานบวกส่งมอบความหวังและที่สำคัญที่สุดคือการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจค่ะและจากจุดนี้เองนี่แหละที่นำพวกเรามาสู่มรดกทางจิตวิญญาณชิ้นสำคัญที่สุด
1: มรดกที่เชื่อมโยงความรักของพระองค์กับคนพิการทั้งประเทศเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: งั้นเรากำลังพูดถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพลงยิ้มสู้บทเพลงที่เปรียบเสมือนแสงสว่างในโลกที่มืดมิดเลยคือถ้าเราลองแกะรอยประวัติศาสตร์ของเพลงนี้ดูนะคะมันไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาเพียงเพราะว่าอยากให้มีเพลงเพราะๆฟังแค่นั้นแต่มันมีกลไกบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยทั้งในแง่ของเนื้อร้องและท่วงทำนองเลย
1: กลไกที่จงใจออกแบบมาเพื่อกระชากความรู้สึกท้อแท้ทิ้งไปแล้วแทนที่ด้วยความกล้าหาญใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะคือถ้าเราวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงยิ้มสู้นะคะเราจะเห็นความแยบยลในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ท่านชัดมากค่ะท่วงทำนองของเพลงนี้เนี่ยสังเกตดีๆมันไม่ใช่เพลงช้าที่ฟังสบายๆหรือเพลงเศร้าที่ชวนให้หดหู่นะคะ
1: จริงด้วยจังหวะมันค่อนข้างคือคักเลยล่ะ
2: มันมีจังหวะที่สนุกสนานค่ะมีความเป็นสวิงแจ๊สที่กระตุ้นให้ร่างกายอยากจะขยับตามสำหรับคนตาบอดที่รับรู้ดนตรีผ่านการได้ยินและจังหวะเป็นหลักเนี่ยจังหวะที่เร้าใจของเพลงนี้มันทำหน้าที่เหมือนชีพจรที่เต้นแรงขึ้นเลยค่ะมันช่วยปลุกเร้าให้พวกเขาอยากลุกขึ้นยืน
1: โอ้โหพอฟังการวิเคราะห์ท่วงทำนองแล้วเห็นภาพเลยครับส่วนในมิติของเนื้อร้องเองก็ไม่ได้พูดถึงความน่าสงสารของความพิการเลยแม้แต่น้อยแต่พูดถึงสัจธรรมของชีวิตพูดถึงความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความมืดมิดด้วยรอยยิ้ม
2: ใช่ค่ะเนื้อเพลงมันให้พลังบวกแบบสุดๆเลย
1: มันเหมือนเป็นการโยนโจทย์ให้ชีวิตเลยนะครับว่าถึงแม้โลกภายนอกจะมืดมิดแต่โลกข้างในจิตใจเราสามารถสว่างไสวได้มันไม่ใช่แค่การปลอบโยนทั่วไปแต่เป็นการท้าทายให้ลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเอง
2: เป็นการท้าทายที่เต็มไปด้วยความรักนะคะ
1: ใช่ครับบทเพลงนี้มันเลยทำหน้าที่เป็นเหมือนจดหมายรักและคำสัญญาจากพระมหากษัตริย์ที่ส่งตรงถึงคนพิการทุกคนเลยเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาแค่ไหนพวกเขามีคุณค่าและมีศักยภาพที่จะก้าวผ่านมาไปได้เสมอ
2: ฟังแล้วซึ้งมากเลยค่ะและความหมายของบทเพลงนี้เนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างแข็งขันมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะการที่เราได้มาย้อนดูประวัติศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นเส้นพัฒนาการที่ชัดเจนมากๆเลย
1: เส้นพัฒนาการจากอดีตจนถึงตอนนี้ใช่ไหมครับ
2: ช่ค่ะจากยุคที่สังคมไทยมองคนตาบอดด้วยความเวทนาแล้วก็ซ่อนพวกเขาไว้ในบ้านมาสู่การมีโรงเรียนมีระบบการศึกษามีงานทําแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเริ่มต้นจากสายพระเนตรที่มองเห็นศักยภาพผ่านการลงมือทําที่เต็มไปด้วยความใส่ใจของครูที่ชื่อพลนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งพอเราได้เจาะลึกและคลี่คลายกลไกของเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องหันกลับมาตั้งคําถามกับสังคมในยุคปัจจุบันของพวกเราเองเหมือนกันนะครับ
2: ยังไงคะ
1: ก็คือพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานและทลายกำแพงแห่งความสงสารไปตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วแต่คำถามคือทุกวันนี้สังคมของเราก้าวตามวิสัยทัศน์นั้นทันแล้วหรือยังครับ
2: โอ้โหเป็นประเด็นที่น่าชวนคิดต่อมากๆเลยค่ะคือทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีแอปพลิเคชันมีโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ช่วยให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลได้มหาศาลก็จริงนะคะ
1: ใช่ครับเทคโนโลยีมันไปไกลมาก
2: แต่นั่นหมายความว่าอุปสรรคและกำแพงทางสังคมมันหายไปหมดแล้วจริงๆหรือเปล่าโครงสร้างพื้นฐานในเมืองการจ้างงานหรือแม้กระทั่งอคติลึกๆในใจผู้คนเนี่ยเราได้มองเห็นศักยภาพของพวกเขาอย่างแท้จริงหรือยังเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือไม่
1: นั่นแหละครับคือสิ่งที่พวกเราทุกคนอาจจะต้องเก็บไปทบทวนกันต่อครับว่าในฐานะกลไกหนึ่งของสังคมเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการรื้อถอนอุปสรรคที่เหลืออยู่ได้อย่างไรเพื่อสืบสานปณิธานและส่งต่อแสงสว่างเหมือนที่บทเพลงยิ้มสู้ได้ทำหน้าที่ของมันมาตลอดหลายทศวรรษครับ
2: เป็นการตั้งคำถามที่ทรงพลังและอยากให้ทุกคนได้ลองหาคำตอบไปด้วยกันจริงๆค่ะ
1: ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆและเรื่องราวอันทรงคุณค่าแบบเจาะลึกจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มากๆนะครับที่ทำให้เราได้เห็นแง่มุมทางประวัติศาสตร์ที่งดงามเช่นนี้ครับ
2: ขอบคุณมากๆค่ะ
1: และก่อนจะจากกันไปรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับผม
2: ค่ะโดยรายการของเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะ
1: ใช่ครับและถ้าหากใครต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: ช่วยด้วย
5: มีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
4: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
5: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
4: ช่วยชีวิตได
5: ้ตะโกนยังไง
4: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
5: โยนแบบไหน
4: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว้
5: ยื่นอะไร
4: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
5: จำให้ขึ้นใจ
4: ตะโกนโยนยื่น
5: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
4: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
6: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ขอบคุณครับ
1: ผลงานเพลงยิ้มสู้นะครับเวอร์ชันของวงไอโอเนียนนะครับ HM บูนะครับเป็นเวอร์ชันบันทึกการแสดงสดนะครับว่าวงนี้ก็ถือว่าเป็นวงดนตรีคนตาบอดที่เคยโด่งดังในอดีตที่ผ่านมานะครับก็หยิบให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการของเราก็9นาฬิกากับอีก48นาทีโดยประมาณนะครับอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดดาวออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบวิดีโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์เรารับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org รวมถึง www.dgdamtakong.com แล้วก็ผ่านหน้าเพจ Facebookหน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็ติดตามกันได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดฟังอยู่ที่อำเภออะไรนะครับก็โทรแจ้งผลการรับฟังได้0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้13ตุลาคม2569วันนวมินทร์นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราปิดทำการ1วันนะครับโดยเราจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่14ตุลาคม2569นะครับวันนี้ก็มีข้อสงสัยเรื่องใดนะครับก็อาจจะสอบถามได้ในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับออกอากาศ2ช่วงเวลานะครับ2ช่วงเวลาแต่เป็น3ช่วงนะครับก็จะมีทางด้านของช่วงเช้านะครับ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่าน2สถานีที่ออกอากาศอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็จะมีช่วงบ่ายอีกนะครับช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุราง 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่2ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10:05 น.ไปถึง17:00 น.เลยนะครับฟังได้ในช่วงเย็นก็สอบถามข้อมูลต่างๆได้เช่นเดียวกันหรือว่าส่งข้อความมาสอบถามไว้ที่กล่องข้อความของเพจนะครับเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีติ๊กถูกนะครับสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจแสดงว่าเป็นเพจจริงอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าส่งข้อความมาที่ LINE Official ก็ได้@ nmabconnect

ครับกดเพิ่มเป็นเพื่อนกดมาพูดคุยกันได้ครับติดตามข้อมูลอื่นๆก็หน้าเพจ Facebook นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราไว้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเพจ Facebook ในเครือนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาขององค์กรในเครือของเราก็จะมีทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยแล้วก็เพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับรวมไปถึงร้านกาแฟ1178คาเฟ่ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามสมาคมในรูปแบบอื่นๆก็จะมี Instagram นะครับ @tabord.nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องราวชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.thนะครับก็มาติดตามข่าวสารต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้รวมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับก็เช่นเดิมครับท่านจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับบริจาคเป็นข้าวสารอาหารให้เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับได้ทั้งหมดเลยโดยบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสมาคมของเราอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากฝั่งโลตัสหัวทะเลฝั่งประชาจีนนะครับสักประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายเสียงเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณอีก300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นหยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็หยุดทำการนะครับเปิดอีกครั้งวันพรุ่งนี้หรือว่าร่วมสนับสนุนเป็นเงินผ่านหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไปที่โพสต์ปักหมุดก็ได้นะครับหรือไปที่หน้าปกเพจหรือว่าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็จะมี QR Code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับเข้าไปที่หน้าปกเพจ Facebook หรือว่าโพสต์ปักหมุดของเพจหรือว่าคลิกไปที่บริจาคของในเว็บไซต์นะครับสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนได้เลยนะครับรวมไปถึงการบริจาคคะแนนจากแอป MyAS นะครับแอปบางจากแอปของ PT My KTC My Global House นะครับก็นำมาสแกนที่ QR Code ตัวนี้เพื่อบริจาคคะแนนสะสมให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางหลากหลายรูปแบบที่ท่านจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหรือว่าแค่ท่านอาจจะกดไลค์กดแชร์เพจของเรานะครับบอกกล่าวนะครับถึงรายการแสงสว่างในความมืดให้กับคนตาบอดในชุมชนของท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็มาฟังข่าวสารจากรายการแสงสว่างในความมืดกันตอนนี้ก็เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับก็สามารถทำได้ในรูปแบบในช่องทางที่ท่านสะดวกกันได้เลยนะครับกับการสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวสงขลาร่วมสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10หิ้วปิ่นโตขนมเดือน10เข้าวัดเลียบทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งตายายแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษสืบสานวิถีวัฒนธรรมชาวใต้บรรยากาศงานบุญศาสตร์เดือน10หรือประเพณีส่งตายายณวัดเลียบตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและลูกหลานชาวสงขลาต่างนำปิ่นโตอาหารข้าวหวานขนมเดือน10ผลไม้ดอกไม้ธูปเทียนเข้าร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่2หรือที่เรียกว่าบุญหนหลังตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อของชาวใต้เป็นการทำบุญส่งดวงวิญญาณของบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิเดิมหลังจากเดินทางมาเยี่ยมลูกหลานและรับส่วนบุญในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10ภายในวัดเลียบมีประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญกันอย่างต่อเนื่องโดยทางวัดจะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางอาหารข้าวหวานแกงผลไม้และขนมเดือน10ไว้อย่างเป็นระเบียบรวมถึงจัดพื้นที่สำหรับตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนาโดยประชาชนต่างนำปิ่นโตอาหารมาถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมกันทำบุญด้วยความตั้งใจนอกจากนี้หลายครอบครัวยังนำอัฐิหรือรูปถ่ายของบรรพบุรุษมาประกอบพิธีโดยเขียนชื่อผู้ล่วงลับและจัดวางไว้บริเวณด้านหน้าพระสงฆ์เพื่อประกอบพิธีบังสกุลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถือเป็นการแสดงออกถึงความรักความระลึกถึงและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณประเพณีศาสตร์เดือน10เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้โดยมีวันทำบุญสำคัญ2ครั้งได้แก่บุญรับตายายตรงกับแรม1ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกหลานทำบุญต้อนรับบรรพบุรุษตามความเชื่อและบุญส่งตายายตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลและส่งบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิเดิมการร่วมทำบุญศาสตร์เดือน10ของชาวสงขลาในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสืบทอดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของคนใต้แต่ยังเป็นโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำบุญร่วมกันปลูกฝังคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลเมือง
9: ปลัดไก่รู้ข่าวหรือยังอ่ะเทศบาลข้างๆเนี่ยเขายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้วนะเออแล้วเทศบาลเมืองต่างกับเทศบาลอื่นยังไงอ่ะ
10: ปกติแล้วนะครับเทศบาลเมืองจะจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งสารกลางจังหวัดแต่ถ้าท้องถิ่นไหนมีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่กระทรวงมหาดไทยท่านก็จะพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้นะครับโดยจะมีนายกเป็นฝ่ายบริหารและมีสภาเทศบาลจำนวน18คนเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระ4ปีเท่ากันแต่นายกดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับหน้าที่หลักๆก็รักษาความสงบเรียบร้อยจัดการศึกษาและให้บริการสาธารณะครับ
11: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขานรับ4นโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ห้องประชุม POC ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติใน4ประเด็นหลักได้แก่ 1. ให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 2. เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วเน้นย้ำให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ยังค้างอยู่และเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วดำเนินการให้ประชาชนทุกวันโดยไม่มีวันหยุด 3. สื่อสารแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลตรงกันและทันเวลาให้ใช้ภาษาในการสื่อสารและแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางการสื่อสารรวมถึงใช้กลไกผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวและวิทยุสื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีและ4. การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเน้นย้ำการทำให้น้ำมีที่ระบายลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนปล่อยเช่าช่วงผิดหรือไม่
12: ยินดีด้วยนะป้าได้ข่าวว่าลูกสาวเลื่อนตำแหน่งเป็นผอ.ไปอยู่ในเมืองใช่ไหมล่ะแต่เอ๊ะทำไมถึงทำหน้าตาบึ้งตึงอย่างนั้นล่ะครับ
13: เฮ้อก็ที่ทำงานใหม่อ่ะเห็นลูกบอกว่าไกลจากบ้านเช่ามากเลยนะฉันก็เลยเครียดเป็นห่วงเรื่องหาบ้านเช่าใหม่นี่แหละ
12: จะว่าไปแล้วเนี่ยฉันเช่าบ้านอยู่หลังนึงแถวในเมืองไว้น่ะเขาปล่อยเช่าให้ฉัน 4,000 ถ้าป้าโอเคอ่ะฉันให้เช่าต่อขอแค่ 5,000 บาทต่อเดือนฉันน่ะตกแต่งไว้หมดแล้วหิ้วกระเป๋าใบเดียวพร้อมอยู่ได้เลยสนใจมั้ยล่ะ
13: ก็ดีนะ
14: เดี๋ยวก่อนค่ะก่อนจะให้ใครเช่าบ้านที่ตนเองกำลังเช่าอยู่รีบไปดูสัญญาเช่าบ้านตัวเองก่อนเลยนะคะว่าบ้านที่เช่าเนี่ยสามารถเอาไปปล่อยให้คนอื่นเช่าช่วงต่อได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เจ้าของบ้านเช่าสามารถบอกเลิกสัญญาคุณได้เลยนะคะ
12: ฮ่ามีแบบนี้ด้วยเหรอแป๊บหนึ่งนะป้าเดี๋ยวฉันจะไปดูสัญญาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีนะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดตรังเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่มหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลสว่างสวยทั่วลานจตุรัสนครตรังจังหวัดตรังเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อย่างเป็นทางการโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารท้องถิ่นตัวแทนศาลเจ้าต่างๆและประชาชนชาวตรังตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมพิธีภายในพิธีเปิดมีการประกอบพิธีมหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ภาพของคลื่นมหาชนชุดขาวแสงเทียนและควันธูปอบอวลไปทั่วบริเวณลานจตุรัสนครตรังส่องสว่างสวยสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและการตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและเมืองตรังทั้งนี้เทศบาลนครตรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ณบริเวณลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรังระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยตลอดช่วงเวลา9วัน9คืนจะมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังเช่นพิธีขบวนเหรียงองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนพิธีล้างรูปร่างและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญถือศีลอย่างสุขใจทั่วหน้ากันผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดตรังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานการจัดงานในปีนี้ไม่เพียงเป็นการสืบสานความเชื่อความศรัทธาและการละเว้นจากการทำบาปด้วยการถือศีลกินเจเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้คึกคักนำมาซึ่งความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนทุกคนประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่อย่างรากลึกมากับการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองตรังโดยสืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนซึ่งในปี2569นี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคม2569เทศบาลนครตรังเข้ามารับบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งการประชาสัมพันธ์การประดับตกแต่งเมืองโดยเฉพาะบริเวณหอนาฬิกาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อให้ลานจตุรัสนครตรังเป็นจุดเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปไหว้พระขอพรตามศาลเจ้าต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยและอุ่นใจ
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ใจอ่ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมการท่องเที่ยวติดตามความคืบหน้าการพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริมุ่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุม4ชั้น4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นางสาววรธีราสุวรรณสอนรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวผู้แทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3ทับ2569ทั้งการขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนแนวทางการก่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ำดื่มขององค์การเภสัชกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากน้ำแร่สันกำแพงอย่างเหมาะสมโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี2572โดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มีงบประมาณสำหรับภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวรวมถึงงานก่อสร้างและควบคุมงานตามข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมอย่างไรก็ตามข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการณวันที่6ตุลาคม2569ระบุว่างานก่อสร้างตามแผนควรมีความก้าวหน้าร้อยละ 29.55 ขณะที่ผลงานก่อสร้างที่ดำเนินการได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 4.15 ต่ำกว่าแผนงานโครงการ 25.40 และล่าช้ากว่าแผนประมาณ228วันนอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและผังบริเวณงานก่อสร้างภายในกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงรวมถึงแนวทางการพัฒนากลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: โอ้โหอย่างกับทุ่งเนี้ยปกคลุมด้วยจีวรพื้นใหญ่ของพระภิกษุเลยเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อฮะเหลืองอร่ามไปหมดเลยอะ
2: มาเที่ยวฤดูที่ข้าวตกรวงก็จะได้เห็นอะไรสวยๆแบบนี้แหละ
0: แล้วเขาจะเอาข้าวที่เกี่ยวแล้วไปไหนอะ
2: เขามัดรวงข้าวเป็นกำๆแล้ววางรวมกันไว้บนตอซังก่อนที่จะขนเข้าไปยังลานบ้านของแต่ละบ้านเพื่อนวดข้าวต่อไปจ้ะ
1: แล้วไม้เสียบฟ่อนข้าวจากบนตอซังที่วางไว้ข้างหลังควายเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: นั่นเรียกว่าไม้คันหลาวจ้ะถ้าจะลำเลียงไปลานบ้านโดยใช้แรงคนแต่ละคนก็จะเสียบฟ่อนข้าวที่หัวและท้ายคันหลาวข้างละ2ถึง4ฟ่อนแล้วหาบหรือคอนไปจนถึงบ้าน
0: โหข้าวกองเบล่มเลยอย่างเนี้ยต้องขนกันกี่เที่ยวแล้วเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแย่เลย
2: เขาถึงใช้วิธีนี้ยังไงล่ะจ๊ะที่เห็นว่าเอาฟ่อนข้าวไปวางไว้ข้างหลังควายน่ะคือเขาวางข้าวเหล่านั้นบนกะเลิศจ้ะ
1: กะเลิศเหรอคืออะไรอ่ะไม่เห็นเคยได้ยินเลยอ
2: ่
1: ะ
2: เป็นยานสำหรับบรรทุกฟ่อนข้าวชนิดที่ไม่มีล้อน่ะใช้กำลังวัวหรือควายเทียมแล้วลากไปแต่ละคราวขนฟ่อนข้าวได้จำนวนมากกว่าคนหาบเยอะเลย
0: ท่าทางมีประโยชน์ดีนะเหมียวคงจะแพงน่าดู
2: ไม่แพงหรอกจ้ะส่วนใหญ่ชาวนามักจะทำขึ้นใช้เองคันหนึ่งคันหนึ่งอาจจะใช้ได้ประมาณ3ปีเพราะทั้งหมดใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่อยู่อาศัยทำแทบจะไม่ต้องลงทุนเลยนะลงแค่แรงกายอย่างเดียว
0: แล้วที่พาดคล่อมตรงต้นคอควายเรียกว่าอะไรหรอสีสวัสด
2: มันเรียกได้หลายอย่างจ้ะจะเรียกว่าคอมหรือตะโงกหรือโกกก็ได้ไว้พาดคล่อมคอควายให้เทียมกะเลิศแล้วลากไปเห็นไหมว่าที่ปลายจะมีเชือกทำเป็นบ่วงคล้องไว้ส่วนนั้นเชื่อมกับรูที่เจาะไว้ที่ปลายลำไม้กระบอกที่ต่อจากหน้ากะเลิศออกมาไงล่ะ
0: แหมน่าสนุกจริงๆเลยนะ
1: เหมียวเหมียว
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

นะจ๊ะสบายดีบ่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกเรียกประชุมติดตามแผนรับมืออุทกภัยภาคใต้กำชับห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไขย้ำวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางสำรองอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมเดือนหน้าเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในการนี้นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอปตเข้าร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของสอปตในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกือบถึงสิ้นเดือนตุลาคมทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนายกรัฐมนตรีจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมล่วงหน้าห้ามรอให้เกิดเหตุแล้วจึงแก้ไขโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมจัดระบบแจ้งเตือนประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึงและเข้าใจง่ายรวมถึงประสานการบริหารจัดการน้ำระหว่างพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นโดยประสานห้างร้านสมาคมขนส่งและผู้ประกอบการในพื้นที่ไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการรักษาชีวิตประชาชนดูแลผู้ประสบภัยให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณและกำลังเจ้าหน้าที่ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมกำชับให้แต่ละจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนมาตรการเยียวยาขอให้แต่ละจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณซื้อให้กับประชาชนโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครอบคลุมที่อยู่อาศัยและชีวิตของคนไทยราว 29.8 ถึง 30 ล้านครัวเรือนตามเงื่อนไขกรมธรรม์รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ2ล้านบาทในส่วนของสอปตได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมโดยสอปตได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการประสานงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของจังหวัดมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพพร้อมจัดทำคู่มือรับมืออุทกภัยและแจกจ่ายแล้วโดยมีบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้านร่วมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับมืออุทกภัยรวมถึงนโยบายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์โดยประสานการรับสูงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้สอปตเป็นจุดพักและกระจายถุงยังชีพส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเตรียมประสานขอรับการสนับสนุนโรงครัวพระราชทานและเตรียมขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์คดศึกษาหรือหมู่บ้านช้างบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์ครับที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับชาวบ้านตากลางแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกันจนช้างที่เลี้ยงไว้นั้นเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยครับ
1: ครับสำหรับที่ลานแสดงช้างของเรานะครับก็มีการแสดงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช้างปลาลูกดอกนะครับช้างวาดรูปช้างหมุนห่วงฮูล่าฮูปเดินข้ามคนนะครับแล้วก็หนวดด้วยแล้วก็พิเศษวันนี้ครับก็จะมีช้างชักกะเยอะ
0: การแสดงของช้างที่นี่น่ารักมากครับโดยเฉพาะการชักกะเยอะระหว่างคนกับช้างเนี่ยสนุกจริงๆเลยครับพูดถึงคำว่าชักกะเยอะเป็นอีกคำหนึ่งที่คนมักเขียนผิดกันอยู่บ่อยๆครับ
2: ไม่มั่นค่ะ
3: ครับผมมั่นใจครับ
4: ไม่มั่นใจค่ะลืมแล้ว
5: มั่นใจค่ะเรียนมาถูกต้องแน่นอน
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าชักกะเยอะมีความหมายดังนี้ครับคำว่าชักกะเยอะต้องสะกดแบบนี้ครับชอช้างมหันต์อากาศตอไก่สระเอยอยักษ์ไม่เอกออ่างสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
6: จะพูดแรงพอกันเลย
7: ประมาณ6ถึง7เดือนเพราะนั้นปากใต้แถวนั้นจึงมีโจรเยอะ
6: ครับไปทำอะไร
7: อยู่ไม่ได้ไง
6: ผมไม่มีอาชีพเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงน้ำมันท่วม
7: อาชีพมีย
6: ังไง
7: คือขโมยวัวเพื่อน
6: โอ้โ
7: หนึกออกไหมอาชีพ
6: หลักหน้าหลัก
7: อาชีพหลักเลยนะพวกพัทลุงก็มานครพวกนครก็ไปขโมยพัทลุง
6: อยู่กัน
7: ทีนี้พออยู่ไม่ได้มีคดีความก็หนีมาสุราษฎร์หนีมาไกลสุดไปถึงทับสแกนี่คือปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมพระองค์ท่านจึงไปสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่าไม้ซิดที่ไม้เสีย
6: บ
7: นะครับตอนเหนือของลุ่มน้ำปากพนังเก็บน้ำไว้ตรงนั้นประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรนะนะครับเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็หนึ่งไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วค่อยๆโรยน้ำมาเมื่อน้ำมันลงแล้วนะครับถ้ามันแค่นั้นมันมาเท่าไหร่ลงเขาไปหมดเลยอ่ะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงอีกแก้มหนึ่งนะครับที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะครับนี่ครับสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะ
6: ใช่ครับ
7: เมื่อกี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าในกรุงเทพมหานครก็มีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงอย่างบึงหนองบอนกทมเนี่ยมีแก้มลิงอยู่38แห่ง
6: เยอะอยู่นะถ้าออกจริงๆเนี่ย
7: นับจำนวนเยอะ
6: ครับ
7: แต่ว่าแก้มเดียวเนี่ยคิดเป็นปริมาณเก็บน้ำ 80% ของจำนวนทั้งหมดนอกนั้นแก้มเล็ก
6: ๆเอ้าหรอ
7: ลิงตัวน้อย
6: ๆ
7: แก้มน้อยๆ
6: มีตัวใหญ่อยู่ตัวนึง
7: มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งก็คือที่บึงเก็บน้ำหนองบอนที่เขตประเวศอันนั้นเก็บได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะงั้นก่อนที่น้ำจะลงคลองประเวศก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บึงหนองบอนแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงแถวนั้นย่านบางนาก็เอาเข้ามาบึงหนองบอนแต่ว่าคราวนี้ฝนตกคราวนี้น้ำไม่เข้าบึง
6: มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเปลี่ยนเส้นทางเหรอหรือว่า
7: ไม่ใช่เปลี่ยนมันเข้าลำบากปัญหาของแก้มลิงก็คือว่ามันเป็นแก้มอยู่จริงมันเป็นกระพุ้งแก้มนะครับพอน้ำจะเข้ามันก็เข้ายากเพราะฉะนั้น
6: มันต้องมีทางของมันที่จะลง
7: น้ำให้น้ำเข้าน้ำออกด้วยเหมือนกัน
6: เรื่องนี้หรือเปล่าที่วันก่อนท่านผู้ว่าชาติชาติก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังมาดูเนี่ยทบทวนเรื่องของเส้นทางเหมือนกันนะที่จะน้ำเนี่ยลงไปในแก้มลิงต่าง
7: ๆใช่ต้องดูด้วยครับเพราะไม่งั้นมันจะมีการกีดขวางเส้นทางไง
6: น
7: ี่นี่เนี่ยบึงหนองบอนเนี่ยนะเป็นนี่500กว่าไร่600ไร
6: ่เลยครับพี่ถนอม
7: โอ้โหมันใหญ่โตโอโถงเลยอยู่ใกล้กับสวนหลวงร .9 นะนี่เป็นบึงน้ำขนาดนี้เลยนะ
6: ครับ
7: เป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลาง
6: เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะดูแล้ว
7: ใช่ก็จะเป็นที่พายเรือคยักวิ่งรอบนี้ก็หอบลิ้นห้อยเลยอ่ะ
6: ครับ
7: นะครับก็นี่คือบึงเก็บน้ำบึงหนองบอน
6: โอ้ใหญ่จริง
7: แล้วก็นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่มีแนวพระราชดำริที่จะทำบึงเก็บน้ำที่คูบอนเน
6: ี่
7: ยที่มีปัญหาเน
6: ี่
7: ยคูบอนกับบางชันเนี่ยนะเพราะว่าตรงนั้นคือพื้นที่ลุ่มต่ำกทมมันจะมีแนวคันถนนที่เป็นคันพระราชดำริอยู่ตรงถนนร่มเกล้าร่มเกล้าไปสนามบินสุวรรณภูม
6: ิ
7: ร่มเกล้าไปออกไทยราชไปออกสายไหมไปออกดอนเมืองคือเส้นนั้นนี่ใครที่อยู่ในโซนชั้นในตรงนั้นเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมมากแต่ว่าถ้านอกโซนนั้นปั๊บจากถนนร่มเกล้าไปมีนบุรี ไปมีนบุรีส่วนหนึ่งหนองจอกลาดกระบังนั้นน้ำท่วมสูงแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นคือฝั่งฟลัดเวย์ทางน้ำไปออกคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตแต่ว่าโซนข้างในเนี่ยพอมันมีแนวคันอยู่แล้วเนี่ยเขาให้มีแก้มลิงเก็บน้ำพักน้ำไว้ก่อนแก้มลิงเนี่ยมีสภาพ2อย่างน้องบิน
6: ยังไงฮะ
7: เมื่อกี้ถ้าทีมงานขึ้นกลับมาที่บึงหนองบอนนิดหนึ่ง
6: ที่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้สะพานยาวๆตรงนั้น
7: ใช่บึงหนองบอนนี่เขาคือเขาเวรคืนที่ดิน
6: ครับ
7: แล้วก็สร้างบึงเก็บน้ำแบบนี้ได้ออกมั้ยนี่คือเวรคืนนะ
6: เวรคืนแล้วก็มาขุดมาเสริมให้มันเป็นบึงขนาดใหญ่เลย
7: ใช่
6: มาน
7: ะครับนี่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกายกีฬาทางน้ำอยู่ที่นี่ครบหมดเลยนะนี่คือบึงหนองบอนขนาดใหญ่เลยอยู่โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตประเวศนะครับนี่คือสภาพนี้ก็คือว่าเป็นบึงขุด
6: ครับ
7: เก็บน้ำกับ2ก็คือแก้มลิงที่มันเป็นแก้มลิงธรรมชาติ
6: มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นเอง
7: ไม่ต้องขุดที่ดินในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าบินจะถ้าสมมติว่าบินซื้อที่มาแปลงหนึ่งนะแล้วที่นั้นยังไม่ถ
6: ม
7: บินจะต้องถมกี่เมตรครับ
6: โอ้โหเพราะว่าเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วใช่ไหม
7: ใช่ครับมันไม่ต่ำกว่า3เมตรนะคร
6: ับ 3เมตรเลยหรอ
7: ใช่ครับ
6: โอ
7: ้ไม่ต่ำกว่า3เมตรที่จะต้องถมนะ
6: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนี่แหละจริงๆแล้วคือแก้มลิงธรรมชาติ
7: มันก็คือแก้มลิงธรรมชาติ นึกออกมั้ยน้ำลงมาก็เก็บได้เยอะ
6: ก็อย่างนั้น3 เมตรอ่ะ
7: เอาแล้วหมู่บ้านจัดสรรที่ไปซื้อที่เค้าเรียกว่าที่แบบนี้เป็นที่อนุรักษ์ที่เพื่อการเกษตรพอคุณไปซื้อแล้วคุณไปถมอย่างน้อย3เมตรอ่ะ
6: โอ้ก็กลายเป็นไปถมที่รับน้ำนั่นน่ะ
7: ถม1ถมที่รับน้ำพอถมที่รับน้ำที่เคยรับน้ำก็ไม่มีที่รับน้ำ
6: ครับ
7: พอลงมาพอฝนตกเสร็จปั๊บไอ้ที่รับน้ำนั้นกลายเป็นหมู่บ้านมันก็ลงมาในหมู่บ้าน
6: ก็เลยไปท่วมหมู่บ้าน
7: แล้วมันก็เลยท่วมหมู่บ้านนึกออกไหม
6: ครับ
7: นึกออกภาพนะครับเพราะงั้นนี่คือเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงก็คือตั้งแต่ที่มีการขุดเป็นแก้มลิงขุดออกมาจากการเวรคืนที่ดิน
6: ครับ
7: กับสองก็คือแก้มลิงธรรมชาติแก้มลิงธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยกฎหมายผังเมืองคร
6: ับ
7: ผังเมืองจะบอกเลยว่าตรงไหนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือในเขตเทศบาลทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศนี้ต้องมีผังเมืองกำหนดว่าพื้นที่ตรงนี้ให้ทำอะไรได้ให้ทำอะไรไม่ได
6: ้
7: พื้นที่สีเขียวลายก็เรียกเขียวลายเขียวทะแยงนะครับในแผนที่เนี่ยนะถ้าเป็นสีแบบนี้เขาให้ทำการเกษตรนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยความสูงต้องไม่เกินเท่านี้ปั๊มน้ำมันก็ยังมีไม่ได้เลย
6: คือกำหนดไว้หมดแหละในกฎหมายน่ะ
7: เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ
6: ์
7: เพราะฉะนั้นพื้นที่อนุรักษ์เขาจะอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ไว้ส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่ไว้เพื่อการเกษตรเลี้ยงเมืองด้วยนะเกษตรนะแล้วก็ในกรุงเทพก็คือทางฟลัดเวย์ก็คือทางน้
6: ำ
7: เวลาน้ำเหนือมามันก็ต้องผ่านมีทางให้น้ำไปหนึ่งให้อยู่แล้วให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเมืองมันเจริญขยายออกพอขยายออกเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยเลยมันก
6: ็ขวางทาง
7: น้ำเนี่ยเหมือนงูเหลือมอ่ะ
6: คดเคี้ยวเหรอ
7: ฮะ
6: หรือยังไง
7: ไอ้คดเคี้ยวก็เรื่องหนึ่งไงอย่างนี้เล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยนะบินนะก็จะมีปัญหาเรื่องงูเหลือมเข้าบ้าน
6: ทุกวันนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็เห็นบ่อยอยู่เลยนะต้องเรียกมูลนิธิจับงูเหลือม
7: ใช่ถามว่าเกิดอะไร
6: ทำไมมันเยอะแม้กระทั่งเป็นเมืองใหญ
7: ่คือพอเมืองมันขยายปั๊บเนี่ยไอ้งูเหลือมพวกนี้มันจะอยู่ตามป่
6: า
7: ตามที่ราบลุ่มชุ่มน้ำหาหนูหาสัตว์กินอยู่ใช่ไหม
6: ครับ
7: ทีนี้พอคุณไปถมที่มัน
6: อ๋อ
7: แล้วก็สร้างหมู่บ้าน
6: มันไม่มีที่ไปแล้วสิ
7: งู
6: มันอยู่อ่ะ
7: งูเหลือมันไปไหนทีเนี้ยมันก็ต้องเข้าบ้านเพราะหนูมันอยู่ในบ้านคน
6: ก็มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปกติ
7: มันก็ตามหนูเข้ามาก็หนูก็อยู่ในบ้านก็เหมือนน้ำไ
6: อ
7: ้ทีเนี้ยพอคุณถมทางน้ำ
6: น้ำก็มันอยู่ในบ้าน
7: น้ำก็อยู่ในบ้านก็เหมือนงูเหลือม
6: ก็ที่อยู่ของมันน่ะ
7: เพราะฉะนั้นนี่คือโครงการแก้มลิงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับที่เป็นแนวพระราชดำริแล้วก็มีอยู่หลายพื้นที่หลายโครงการด้วยกัน
6: ครับ
7: ทีนี้บินครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยบินรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยมาทันไหมเธอเกิดทันไหม
6: อันไหน
7: พี่มากรุงเทพเนี่ยพี่จะต้องเจอกับทุกปีพี่จะต้องเจอกับน้ำท่วมสระบุรีลพบุรี
6: ฝั่งนู้นอ่ะนะ
7: ชัยบาดาล
6: ฮะ
7: ลุ่มเจ้าพระยาท่วมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็ขับรถไปดูให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
6: ไปดูน้ำอีกแล้ว
7: โอ้โหไปดูน้ำ ไอ้ยังเคยไปลุยเลยถึงชัยบาดาล
6: อ่
7: ะมันชื่อชัยบาดาล
6: แสดงว่าน้ำต้องเยอะแน
7: ่เยอะ
6: ไปทะลุทะลวงบาดาลขึ้นม
7: า
6: แล้วก็น้ำเยอะจริงใช่ไหม
7: เยอะนะครับน้ำท่วมมาจากไหนมาจากลุ่มน้ำป่าสัก
6: ครับ
7: ลุ่มน้ำป่าสักบนน้ำป่าสักมันมาจากโน่นมาจากผีตะโขน
6: เลยเหรอ
7: เลย
6: มาไกลมาก
7: มาจากด่านซ้ายผีตะโขนอยู่ด่านซ้ายใช่ไหม
6: ใช่ฮะ
7: ด่านซ้ายลมสักลมเก่าเข้าเพชรบูรณ์เข้าเพชรบูรณ์ก็มาออกสระบุรีจากสระบุรีก็เข้ามาลพบุ
6: ร
7: ีลพบุรีก็มาที่พัฒนานิคมที่ทำการที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
6: ์ครับ
7: ปี42พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำไปประมาณ960ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่ปี42นะครับถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
6: ์เกิดอะไรขึ้น
7: กรุงเทพครับ
6: เป็นบาดาลแน่
7: มันเป็นมาตลอดมันเป็นมาตลอดนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี้คือตัวที่หน่วงน้ำเอาไว
6: ้อ๋อดึงเอาไว้ชะลอน้ำเอาไว
7: ้เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีที่เก็บไง
6: มันก็เลย
7: พอมันลงมาจากเขื่อนป่าสักลงมาจากแม่น้ำป่าสักเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาผ่านเขื่อนพระราม6
6: ครับ
7: เขื่อนพระราม6เหมือนเขื่อนเจ้าพระยาก็คือเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนพระราม6ในสมัยโบราณนี่เขาเรียกเขื่อนพระเทียนราชา
6: ครับ
7: แล้วก็เป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่6อ่ะพอพระองค์ท่านเสด็จเปิดเขาก็เลยเปลี่ยนจากเขื่อนพระเทียนราชามาเป็นเขื่อนพระราม6
6: ครับ
7: นะครับนั่นแหละแล้วก็บังคับน้ำนะครับที่จะไหลลงก่อนลงสู่เจ้าพระยานะครับของแม่น้ำป่าสักถ้าไม่มีแม่น้ำไม่มีเขื่อน
6: ป่าสักชลสิทธิ์
7: ป่าสักชลสิทธิ์อยุธยากรุงเทพแล้วก็แถวสระบุรีลพบุรีจะสาหัสสากันขนาดไหนนี่ขนาดมานี่แล้วยังค่อยพร่องนะ
6: นี่ขนาดค่อยพร่องแล้ว
7: ตอนนี้เก็บน้ำร้อยกว่านะ
6: ครับ
7: นะครับร้อยกว่าร้อยประมาณบางทีขึ้นไปเกือบ 110% น่ะเก็บน้ำได้960ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนหนึ่งที่คู่กันในช่วงเวลาไล่เรียกกันก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชน
6: อันนี้อยู่ที่นครนายกโอ้อันนี้คนชอบไปเที่ยวนะก่อนถ้าเป็นช่วงนี้ไปถ่ายรูปไงตอนที่เขาปล่อยน้ำมาสปริงเวย
7: ์ไปถ่ายสวยใช่ไหมสวยฟุ้งละอองฟุ้งสวยเลยนะ
6: ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอยู่ว่านี่เขื่อนปลาสะเขื่อนขุนด่านปราการชนเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วนะระวังนี่ภาพนี
7: ้
6: หลายคนก็จะชอบไปถ่ายรูปแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะพอปล่อยมามันจะมาท่วมกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็ปล่อยเป็นปกติของเขานะ
7: คิดดูก่อนที่จะมีเขื่อนนี้กรุงเทพเป็นไง
6: นั่นน่ะสิน
7: ั่นคือมาจากเขาใหญ่เลยนะ
6: ครับ
7: เขาใหญ่มาน้ำมาจากนครนายกอ่ะแล้วนครนะทำไมถึงชื่อนครนายกอ่ะเพราะน้ำมันท่วมเพราะดินมันเปรี้ยวทำนาก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งรัฐต้องยกภาษีให้
6: จ
7: ึงเรียกว่านครนายกคือยกภาษียกเว้น
6: ยกเว้นค่าภาษีนา
7: ค่าภาษีนี่คือนครนายกแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดนั้นแล้วน้ำท่วมมาตลอดนี่คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่านะสัมผัสด้วยหูด้วยตาเห็นมาตลอดในช่วงตั้งแต่ประมาณปี30มาจนปัจจุบันนะกี่ปีไม่อยากพูดอายุนะ
6: ก็30กว่านะเกือบ40แหละ
7: เออเพราะงั้นน้ำมันท่วมนครนายกแถวบ้านนานครนายกองครักษ์และน้ำส่วนหนึ่งมันก็เข้าไหลลงมาไอ้คลองประยูรศักดิ์รังสิตประยูรศักด
6: ิ์ครับ
7: เพื่อจะออกแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้มันจะออกถ้ามันน้ำมันล้นคลองมันก็ต้องล้นพอล้นเสร็จปั๊บก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพตอนเหนือดอนเมืองสายไหม
6: ครับ
7: คลองสามวาไปในโซนโน้นก็รับน้ำเต็มๆเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เลยเก็บน้ำเอาไว้ประมาณสัก200กว่า295ล้านลูกบาศก์เมตรที่เก็บน้ำเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆพร่องน้ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปแม่น้ำนครนายกอ่ะแล้วก็ไปท่วมบ้านสร้างท่วมแนมเพ
6: อกำลังดังเลยท่วมตรงนั้น
7: ท่วมบ้านสร้าง
6: บ้านสร้าง
7: แล้วไปออกแม่น้ำบางปะกงนั่นคือหนึ่งอีกลุ่มน้ำ
6: ครับ
7: นึกออกไหม
6: คนละสายคนละเส้นกัน
7: เพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ลุ่มน้ำในประเทศไทยมันมีทั้งหมดกี่ลุ่มน้ำอ่ะประมาณ25ลุ่มน้ำ
6: บางคนก็ไปจำนั่นแหละปิงหวังดมน้ำ
7: คือจำแต่ลุ่มเจ้าพระยา
6: ใช่ลุ่มเดียวที่เป็นหลักอยู
7: ่มันจะมีลุ่มน้ำยม
6: ลุ่มน้ำ
7: ลุ่มน้ำน่าน
6: ครับ
7: ลุ่มน้ำวังนะแล้วก็รวมกันทั้งหมดมาเป็นลุ่มเจ้าพระยามันจะเป็นลุ่มทางประจีนเนี่ยก็คือลุ่มน้ำประจีนแล้วก็ทางนครนายกมันก็ลุ่มน้ำนครนายก
6: ครับ
7: นครนายกกับปราจีนรวมกันแล้วออกบางปะกงเป็นลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเจอสองน้ำก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากนครนายกกับปราจีนแล้วก็น้ำหนุนที่ขึ้นมาสวนมันจะมีอำเภอหนึ่งชื่อเรียกอำเภอคลองสวนสงสัยมันน่าจะสวนกันอยู่แถวนั้น
6: สงสัย เป็นที่มาของอำเภอเลย นะ
7: เพราะงั้น
6: คือเขื่อนขุนด่านประการชน
7: เขื่อนขุนด่าน
6: เมื่อก่อนชื่อเขื่อนคลองท่าด่าน
7: กั้นคลองท่าด่านแต่เป็นชื่อพระราชทานของพระองค์ท่าน
6: ครับ
7: เขื่อนขุนด่านปราการชน
6: ชื่อเพราะมากเขาบอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกนะสุดยอดเลย
7: นะ
6: เขื่อน
7: นะครับเนี่ยนี่แหละให้คนกรุงเทพต้องรู้ลูกหลานคนกรุงเทพต้องรู้นะถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักถ้าไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชน กรุงเทพจะอยู่อย่างไรไม่ใช่เหตุบังเอิญทั้งที่ผ่านมาและวันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่นี่คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยจะถูกต่อต้านเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยจะเริ่มทำเนี่ยทำไม่ได้เลย
6: เพราะ
7: ตอนนั้นท่านบรรหารศิลปอาชาผมจำได้นะครับตอนนั้นท่านมีบทบาทเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็พอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านทุกคนยอมหมดเลยยอมหมดเลยทั้งแต่กระบวนการเวรคืนที่ดินการจ่ายค่าเวรคืนทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมหมดเลยเมื่อก่อนมันมีปัญหาการเวรคืนที่เพื่อจะทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนหรือทำใดๆก็ตามของรัฐเนี่ยหนึ่งไม่จ่ายสองจ่ายน้อยจ่ายน้อยจ่ายช้านึกออกไหม
6: มันมีผลประโยชน์อยู่อ่ะ
7: จริงแล้วเพราะฉะนั้นพอคุณหนึ่งไม่จ่ายจ่ายน้อยจ่ายช้าเนี่ยพอจะถูกเวรคืนพอจะทำอะไรชาวบ้านถึงไม่ยอม
6: ต้านเลย
7: เขาก็จะต่อต้านแต่พอมาช่วงหลังในใครโดนเวรคืนนี่นั่งยิ้มเลยนะ โอ้โหโดนเวรคืนดีใจมากเขาได้ราคาตลาด
6: ใช่ฮะ
7: เออ
6: เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นราคาแบบว่าเหมาหรือเป็นราคาราชการไป
7: ก่อนไม่จ่ายเลย
6: ไม่จ่ายเลยก็มี
7: นี่มีอยู่รายนึงที่ร้องทุกข์มาจากจังหวัดเชียงรายนะตั้งแต่ปี2534
6: ร
7: ้องทุกข์ผ่านรายการเราเนี่ยร้องว่าไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยเวรคืนที่ของป้าไปทำอ่างเก็บน้ำเนี่ย4 ไร่นะครับยังไม่ได้ตังค์เลยตั้งแต่ปี34
6: แล้วอ่างเก็บน้ำเสร็จยังตอนนี
7: ้ตั้งแต่ปี34มันเสร็จตั้งนานแล้วที่เชียงรายนะ
6: เออ
7: แกก็ร้องมาไอ้เราก็คิดหนักมันแล้วมันจะยังไงวันนี้ขนาดนี้มันปี68 69แล้วมันจะได้เหรอ
6: คนทำไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ
7: เออก็เลยโทรหาท่านวิทยาแก้วมีตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีท่านครับช่วยดูให้นี่ให้หน่อยได้มั้ยฮะท่านบอกเออได้เดี๋ยวดูให้ว่ามันเป็นยังไงนะท่านไปดูอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งนะ
6: ครับ
7: ป้าได้ตังค์ 300,000 400,000 กว่าบาท
6: โอ้ป้านี่ถือว่านะ
7: เออ
6: 400,000โชคดีนะ
7: ได
6: ้เออ
7: คิดดูอ่ะ
6: โชคดีที่โทรมารายการเรา
7: อ่ะนี่ก็ถึงบอกไงว่าเวลาเวรคืนเนี่ยนะ1ไม่จ่าย2ถ้าจ่ายก็จ่ายน้อย
6: ครับ
7: 3จ่าย
6: ช้า
7: เหมือนกับเวลาเราทำประกันไอ้ตอนนี้เราจ่ายเราต้องจ่ายตรงเป๊ะเลยนะแต่พอไปเคลมปั๊บ
6: โอ้ยขอหลักฐานนั่นหลักฐานนี่เดี๋ยวรอก่อนรอประเมินมาดูส่งหลักฐานมาเพิ่ม
7: ครับ
6: พอดีแหละ
7: อันนี้ยุคก่อนนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยการเวรคืนเนี่ยถือว่าถ้าใครโดนเวรคืนก็ไม่มีใครโวยวายแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ารัฐเขาเยียวยาอย่างเป็นธรรมและกฎหมายรับนูนคุ้มครองนะ
6: ครับ
7: เวรคืนไปแล้วไม่ทำเนี่ยก็ต้องคืนชาวบ้านเขาด้วยน
6: ะ
7: เวรคืนไป10 ไร่ทำอยู่2 ไร่ 8 ไร่คืนนะเห็นไหมมันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองนะครับ
6: ครับ
7: ทีนี้ยังมีเขื่อนไหนอีกอ่ะ
6: มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
7: อ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9
6: ครับ
7: นะครับอ่างนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2553เสร็จก็2559
6: ครับ
7: 2519ก็คือปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
6: ใช่ครับ
7: ใช่ไหมพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนี
6: ้
7: นะครับเป็นอ่างสุดท้ายเลย
6: ครับ
7: ก็คืออยู่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่อำเภอนาดี
6: ครับ
7: นะครับก็จะมีตรงนั้นมันจะมีคืออย่างลุ่มน้ำปราจีนบุรีเนี่ยนะครับแม่น้ำปราจีนแม่น้ำปะจีนเนี่ยมันจะมีเส้นทางมันมาต้นน้ำมันมาจากเขาใหญ
6: ่
7: นะครับจากเขาใหญ่นี่คือแควเขาเรียกแควหนุมานแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีห้วยสมง
6: ครับ
7: บางคนก็เรียกอ่างเก็บน้ำ
6: ห้วยสมงเคยได้ยิน
7: ถ้าชื่อพระราชทานก็คืออ
6: ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
7: ใช่นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือแควพระปรง
6: ครับ
7: แควพระปรงเนี่ยมาจากอุทยานปางสีดาสักแก้วมาทางโซนโน้นนะพอมาปั๊บเนี่ยอันนี้มาแควนุมานอันนี้มาพระปรงแล้วก็มาเจอกันที่อำเภอกบินบุรีนั่นคือต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนพอรวมกันตรงนั้นเสร็จปั๊บก็พากันมาผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงปราจีนบุรีเสร็จปั๊บมันก็ไหลผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างพอมาถึงบ้านสร้างบ้านไอ้แตนตรงนั้นนะบางแตนบางแตนบางแตนก็มีน้ำจากนครนายกลงมาที่บางแตน
6: มาเสริม
7: ที่บ้านสร้าง
6: ครับ
7: แล้วก็ค่อยพากันไหลผ่านบางคล้าผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะออกบางปะกง
6: ครับ
7: ไอ้นี้ก็บอกอย่าเพิ่งลงกูขอขึ้นก่อน น้ำทะเลนุ่นนึกออกไหมแล้วก็เลยดันสองฝั่ง
6: ใช่
7: พอสองฝั่งเสร็จปั๊บก็ใช่เรียบร้อยมันไม่มีถ้ามันแม่น้ำพอมันเยอะๆปั๊บมันล้นสองฝั่งมันล้นสองฝั่งมันท่วมสองฝั่งมันไม่เหมือนกับเจ้าพระยาเจ้าพระยานี่จะมีผนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งประมาณ88 กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครตั้งแต่นนท์ไปจนถึงรอยต่อสมุทรปราการเนี่ยนะสองฝั่ง88 กิโลเมตรเนี่ยสูงทั้ง3 เมตรนะ สูงทั้ง3ผนังกั้นน้ำอ
6: ันนี้คือสร้างขึ้นมา
7: เราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเจอผนังกั้นน้ำเนี่ยนั่นคือยืนอยู่ข้างกำแพงน้ำเลย
6: ที่เราไปชะเง้อดูตรงนั้นน่ะก็คือทำให้สูงขึ้นมา
7: ไปดูท่าประจันน่ะก็จะเห็นภาพชัดเจนเลย
6: ตรงธรรมศาสตร์
7: นะครับแล้วก็นี่คือเขื่อนห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเป็นอ่างเก็บน้ำสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่าน
6: ใช่ครับ
7: ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6: ใช่ครับ
7: นะครับ
6: ยังมีอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจครับ
7: ครับ
6: คลองลัดโพ
7: คลองลัดโพคลองลัดโพเมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆโน้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานู่นน่ะเขาขุดมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นคลองเล
6: ็
7: กๆนะครับเป็นคลองซอยเล็กๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักก็มาเข้าไปเป็นสายรองแล้วออกแม่น้ำออกทะเลออกทะเลทีนี้ในสมัยปี2538
6: ปี38
7: ก็ปีนั้นน่ะคือปีที่น้ำท่วมแล้วพระองค์ท่านมีพระราชดำริเรื่องอะไรเรื่องแก้มลิงปี38 37 38ช่วงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ตามที่มีการบันทึกไว้ก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งชื่อลุงพลลุงพลก็ไปถามชาวบ้านที่ตำบลทรงคะนองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตรงนี้ยังไงอะไรยังไงคลองนี่เป็นยังไงถามเรื่องเกี่ยวกับคลองเนี่ยน
6: ะ
7: นะครับหลังจากนั้นก็เกิดโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชื่อว่าคลองลัดโพ
6: ครับ
7: เป็นประตูน้ำแบบนี้เห็นไหมนะเป็นบานเนี่ยนะใช้วิธีการในการยกขึ้นยกลงนะนะครับพอน้ำทะเลลง
6: ลง
7: ก็เปิดบาน
6: ไป
7: เปิดบานให้น้ำไหลลงไปพอน้ำทะเลขึ้น
6: ก็ต้องปิดไว
7: ้ปิดบานนี่บางปะกงก็เหมือนกันน
6: ะ
7: วิพาทประสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชลุ่มน้ำปะนังก็จะเป็นบานแบบนี้เหมือนนะเป็นบานเปิดปิดระบายน้ำนะครับไม่ใช่สูบออกนะ
6: ครับ
7: เป็นการพอน้ำลงมาปั๊บน้ำลงน้ำทะเลลงเปิดบานให้น้ำออก
6: ครับ
7: พอในจังหวัดที่เปิดบานให้น้ำออกเนี่ยนะครับพอน้ำไหลปั๊บมีการปั่นไฟ อยู่ใต้นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบกล
6: มันก็จะเกิดการหมุนของระบบกลแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้เพราะน้ำมันไหลผ่านประตู
7: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยที่คลองลัดโพเนี่ยพี่ไปดูมาแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
6: ครับ
7: นะครับเห็นไหมเนี่ยในตรงกระเพาะหมู
6: อ่ะ
7: กระเพาะหมูนั่นเขาเรียกบางกระเจ้า
6: ครับ
7: แล้วพอตัดผ่านมืดใครไปอยู่ตรงนั้นจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสองเส้นนะครับเพราะมันช่วงโค้งเข้าหากันพอดีเลยพระองค์ท่านตัดชึบเลยตรงนั้นเลย
6: ครับ
7: ถ้าปล่อยให้น้ำที่มาจากปิงวังยมนั่น
6: อันนี้เลยเนี่ยนะ
7: ใช่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยคือที่ตัดอันนี้คลองที่ขุดตัดน
6: ะ
7: ความยาว600เมตรครับ
6: ครับ
7: 600เมตรถ้าไม่ผ่านคลองขุดตัดตรงนี้นะน้ำมันก็จะไหลโค้งผ่านโค้งกระเพาะหมูบางกระเจ้าแล้วออกไปแล้วก็วนกลับมากว่าจะออกทะเลเนี่ย18 กิโลใช้เวลาเดินทางอีก5ชั่วโมง
6: จากเดิมเนี่ย18กิโล5ชั่วโมงเหลือ600เมตรเนี่ย10นาทีการระบายน้ำ
7: น้ำลงทะเลได้เลยน้ำลงทะเลได้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำข่าวเนี่ยแถวนั้นแต่น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันหนุนขึ้นมาไงน้ำหนุนและน้ำเจ้าพระยาก็ล้นก็ท่วมพี่น้องประชาชนฝั่งสมุทรปราการแถวทรงคะนองแถวนั้นน่ะมันชื่อทรงคะนองอ่ะน้ำก็ท่วมอยู่โดยตลอดนะครับแต่ว่าพอมีตั้งแต่มีคลองลัดโพประตูระบายน้ำตรงนี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวมาตลอดทางปั๊บตัดปุ๊บออกไปก่อนได้เลยไม่ต้องไปผ่านอีก18กิโลแล้วค่อยออกทะเลตัดปั๊บออก600เมตรตรงนี้เลย
6: ครับ
7: แล้วนั่นคือการระบายน้ำที่ทำให้น้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านและจำได้ไหมพระองค์ท่านเสด็จเรือเสด็จทางเรือแล้วไปเยี่ยมที่คลองลัดโพมีอยู่ตอนนั้นพระองค์ท่านเนี่ยประชวนประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชและพระองค์ท่านประทับเรือจากโรงพยาบาลศรีราชเรือขนาดใหญ่น
6: ะ
7: ผมจำชื่อเรืองอังคณางอะไรสักอย่างเนี่ยนะพระองค์ท่านก็ประทับนั่งหัวเรือแล้วก็ไปที่คลองลัดโพไปดูโครงการของพระองค์ท่านนะครับ
6: ก็ต้องบอกว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีของพวกเราชาวไทยทุกคน
7: ครับ
6: โดยเฉพาะในขนาดนี้ที่หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วม
7: เกิดน้ำท่วม
6: ก็จะได้เห็นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงวางแนวพระดำริแล้วก็วางโครงการต่างๆไว้ให้กับพวกเรา
7: อีสานที่เขียวนะครับปักใต้ที่เคยแห้งแล้งกันดารน้ำท่วมต้องอพยพลูกหลานหนีกันเข้าบ้านเข้าเมืองออกไปอยู่ไหนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะ
6: ครับ
7: บัดนี้นะครับอีสานเขียวบัดนี้ปักใต้บ้านผมลุ่มเจ้าลุ่มน้ำปากพนังมีแต่ลูกหลานกลับไปบ้าน
6: ม
7: ันไปแย่งที่ดินพ่อเก่ากัน
6: จากเดิมที่มากรุงเทพกันหมด
7: นี่หมดนะเดี๋ยวนี้กลับไปเนี่ยคนในลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีรถจอด
6: โอ้โหแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
7: ดีขึ้นมาก
6: ขึ้นดี
7: นะครับจากที่ยากจนคืออาชีพหลักอาชีพหลักคือโจรอาชีพเสริมทำนาแล้วมันจนหมาหนีนะบิน
6: ไม่มีกินเหมือนกัน
7: หมาบอกเฮ้ยกูเขาอยู่อาศัยไม่ได้เลย
6: ไปก่อนดีกว่า
7: ไปก่อนแล้วจนหมาหนีเลยนะ
6: ครับ
7: เมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละแล้วตำนานเนี่ยตำนานท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลปราบโจรที่เมืองนครศรีธรรมราชนั่นแหละตำนานองค์จตุคามรามเทพเป็นนั่นน่ะ
6: นี่
7: โจรมันเยอะไง
6: จนต้องใช้วิชาอาคมต่างๆมาปราบโจรด้วย
7: ที่บอกว่าเมืองนครเมืองต้องสาบเนี่ยต้องคำสาบโอ้ยมันเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ
6: นี่เป็นที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระบารมี
7: สุดท้ายขออีกอันนึงนะ
6: ครับเชิญครับ
7: หาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ
6: ่ที่ไหลจากคอคอหง
7: ประมาณสักปี40นะตอนนั้นน้ำท่วมหาดใหญ่และน้ำท่วมโรงแรมรถมากกว่าน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะ
6: หรอ
7: ไอ้ท่วมคราวนั้นน่ะนะ
6: คราวแรกนู่นน่ะนะ
7: โอ้ตอนนั้นการสื่อสารแรงต่างก็ยังน้อยอยู่นะประมาณปี40น้ำท่วมหาดใหญ่โรงแรมรถจอดอยู่ใต้ถุนโรงแรมเสียชีวิตรถจมน้ำเยอะมากในยุคนั้นเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะครับน้ำท่วมหาดใหญ่และหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีโครงการคลองภูมินา
6: ครับ
7: นะครับหรือว่าคลองร1เดิ
6: ม
7: นะครับขุดคลองควบคู่ไปกับคลองอุตภาวอีกคลองหนึ่งเพื่อรับน้ำเด็บที่มาจากโน่น
6: อ
7: ่ะสะเดา
6: อ่
7: ะนะครับ
6: เป็นปัญหา
7: แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่หาดใหญ่บางกล่ำเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก่อนจะออกทะเลท่วมเมืองอ่ะนี่ก็เป็นอีกโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดสงขลาแต่ปีที่แล้ว68เนี่ยมันพิเศษจริง
6: ๆ
7: มันตกหนักตกกระทั่งระบบระบายไม่ทัน
6: ใช่ฮะมันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปโลกที่มันร้อนขึ้นนะครับมีเรนบอมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเอ้าอย่างน้อยก็เราได้เห็นนะครับถึงการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พระองค์ท่านที่ได้วางโครงการต่างๆไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองนะครับ
7: ก็เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะน้องบินนะ
6: ครับ
7: ในวันสำคัญยิ่งวันนี
6: ้ครับ
7: แล้วก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตรใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปถวายวางพวงมาลาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
6: ใช่ครับ
7: นะครับตรงสนามม้านางเลิ่มเดิมนะ
6: ใช่ฮะ
7: เดี๋ยวถ้ามีคลิปขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับ
6: ครับ
7: ก็ตั้งแต่เขาเปิดอุทยานให้ไปใช้ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะ
6: ใช่แล้ว
7: นะครับยังไม่ได้เปิดทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะเห็นไหมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับสนามม้าน
6: างเลิ่มเดิม
7: นี่พี่ถ่ายเองนะ
6: อ
7: ๋
6: อเหรออ ่
7: านะครับไปท่ามกลางสายฝนเนี่ยสำนักพระราชวังดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง
6: ครับ
7: นะครับมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อกันฝนในปีก่อนที่ไปมานะ
6: ฮะ
7: นะครับงดงามไหม
6: ครับ
7: นะครับมีโอกาสก็ไปนะครับนึกรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองกันไปอย่างนี้ครับ
6: คร
7: ับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับชาวบ้านกันบ้างเนาะ
6: ใช่แล้ว
7: ทุกอะไรกันอยู่มีปัญหายังไงจะปรึกษาเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ใช่ครับ

0: จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: กลับมา NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราสองคนแล้วใช่ไหมครับพี่น้อม
6: ครับ
5: ที่จะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับในการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เอามาออกอากาศกันแบบนี้แหละเพื่อจะได้มาพูดคุยกันเลยนะครับสำหรับปัญหาที่ท่านกำลังพบเจออยู่ในขณะนี้นั่นเอง
6: เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์062ไว้หน่อยแล้วกันนะ
5: คุ
6: ณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะไม่ใช่รายการสดนะ
5: ครับ
6: นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้062-605-6609นะครับหรือเข้าทักมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเอาเรื่องของทุกท่านเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาชี้ทางออกบอกทางแก้ไขประสานให้เกิดการช่วยเหลือกันในวันถัดไป
5: ใช่ครับ
6: ไปที่
5: สายแรกจากปทุมธานีนะครับคุณวิสูตรนะครับประธานหมู่บ้านเสียชีวิตเงินส่วนกลางที่เหลือโดนทายาทยึดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโทรมาปรึกษาเรานะครับสวัสดีครับคุณวิสูตรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: พี่วิสูตรอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดปทุมธานีครับ
7: อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองลำบด
6: อำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วพี่วิสูตรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ครับ
7: ผมได้ทำโครงการกับเขาอะ
6: พี่เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการพี่เป็นสมาชิกหรือกรรมการของหมู่บ้าน
7: กรรมการครับ
6: เป็นกรรมการของ
7: กองทุนใน SML ครับ
6: SML เป็นกรรมการของกองทุน
7: รัฐบาลก็จะให้เงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาทำโครงการเพื่อประชาให้กับประชาชนในแต่ละหมู
6: ่ครับ
7: หมู่ละ500,000บาทอ
6: ันนี้ล่าสุดนี้ใช่ไหม
7: ก็คือโครงการนี้ได้ทำมานานแล้วครับ
6: คืออย่าง
7: น
6: ี้พี่คืออย่างนี้ครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับว่าโครงการนี้มีมานานแล้วแต่ว่าที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นโครงการล่าสุดหรือเป็นโครงการเก่าครับ
7: เป็นโครงการเก่าครับ
6: โครงการเก่าทีนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับกองทุนนี้ครับคุณพี่ครับพี่ในฐานะกรรมการคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ
7: ครับ
6: มีปัญหาอย่างไรครับพี่ครับได้ยินไหม
5: พี่วิสูตรครับ
7: ครับ
6: มีปัญหายังไงครับที่โทรมาปรึกษาเนี่ยครับพี่ครับ
7: คือเมื่อประธานของโครงการเนี้ยเขาได้เสียชีวิตผมก็ได้ไปคุยกับลูกชายเขา
6: ครับ
7: ลูกชายเขาก็เป็นคณะกรรมการด้วย
6: ครับ
7: เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินให้เมื่อเขาได้เงินจากแม่ครับประธานน่ะได้เงินจากแม่เขาเนี่ยเขาจะคืนให้พอเขาทำเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะพอเขาทำเรื่องได้เงินเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินเขาไม่ให้เงินคืนเขาก็เฉยไปเลย
6: มันมีปัญหายังไงถึงต้องมาคืนเงินเนี่ยมีปัญหายังไงประธานคนเก่าเอาเงินไปทำอะไร
7: เงินมันเหลืออยู่ที่ประธานคนประธานเนี่ยเงินที่เหลืออยู่กับประธานคนเก่าเนี่ย
6: จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร
7: ่แสนกับ9,000แสน9,070บาท
6: แสน9,070บาทนะเป็นเงินของกองทุนเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามเอาสั้นๆกระชับนะก็ประธานคนเก่าเนี่ยโครงการเอสเอ็มแอลที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มาทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับประธานกรรมการของกองทุนก็บริหารจัดการแต่ต่อมาเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยเงินมันถูกเอาไปหรือว่ามันยังไงแสนเก้าพันเนี่ย
7: เงินมันเงินจำนวนเนี่ยมันอยู่ที่กับประธาน
6: ประธานถือเงินไว้เหรอครับมันไม่อยู่ในบัญชีกองทุนเหรอครับ
7: ไม่ครับอยู่ที่ประธานครับเพราะเงินจำนวนเนี้ยเขาได้เบิกออกมาหมดแล้วเพื่อมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่ามันเหลืออยู่ไอ้เสียงตามสายเนี่ยเงินมันไม่พอทำก็เลยเงินมันก็อยู
6: ่ทีนี้อย่างนี้ครับพี่นิดเดียวครับพี
7: ่ทำได
6: ้พี่วิสูตรนิดหนึ่งนะคือถ้าผมจะเข้าใจไม่ผิดคือกองทุนหมู่บ้านคือกองทุนเงินกองทุนบัญชีกองทุนก็คือกองบัญชีกองทุนต่างหากที่ให้สมาชิก
7: ครับ
6: ที่ให้สมาชิกลูกบ้านกู
5: ้
6: นะครับอันนั้นการบริหารกองทุน
7: นั่น
6: พี่วิสูตรพี่วิสูตรหยุดฟังแป๊บหนึ่งนะพี่นะ
7: ครับ
6: หยุดฟังถ้าพี่สวนก็ผมคนฟังก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมกำลังสรุปประเด็นเพื่อที่จะให้พี่ยืนยันว่ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยนะครับมันจะมีทุกหมู่บ้าน 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศไอ้ที่ล้มหายตายจากไปประมาณ 1,000 กว่าเพราะว่าทุจริตกันบ้างโกงกันบ้างกู้แล้วไม่คืนบ้างถูกมั้ยตอนล้มกันไปก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเค้าก็พยายามจะฟื้นฟูกลับมาทีนี้กองทุนที่มีอยู่เนี่ยจะมีประธานมีกรรมการส่วนใหญ่ก็กำนันส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็เป็นกรรมการเสร็จแล้วรัฐบาลก็เติมเงินเข้าไปในโครงการนี้ทำโครงการ SML
5: uh-huh.
6: นะครับหมู่บ้านเล็กได้ S กลางก็ L กลางก็ M
5: uh-huh.
6: แล้วก็ใหญ่ก็ L ถูกไหมโครงการ uh-huh. ใหญ่ใช่ไหมก็แล้วแต่ขนาดของเงินใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้กองทุนนี้จะไปทำอะไรในหมู่บ้านนะครับแล้วที่มันมีปัญหาก็คือเงินกองทุนส่วนนี้ถูกต้องไหมพี่วิสูตร
7: ถูกต้องครับ
6: เพราะฉะนั้นเมื่อประธานเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้นะครับแล้วเขาเสียชีวิตจะไปบอกว่าเขายักยอกช่อโกงก็ไม่ได้
5: ครับ
6: นะครับแล้วเขาเสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทของประธานเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการเอาเงินก้อนนี้มาคืน
5: ครับ
6: ทีนี้ปรากฏว่าจากรับปากว่าจะคืนแล้วไม่ได้คืนถูกต้องไหมครับ
7: ครับถูกต้องครับ
6: ทีนี้ถามว่าทำไงถึงจะได้คืนถูกต้องไหมครับ
7: ครับ
6: มี2วิธีครับกรรมการกองทุนต้องฟ้องครับคือฟ้องทายาท
5: ครับ
6: ฟ้องทายาทซึ่งทายาทคนนี้เป็นกรรมการกองทุน
5: กรรมการด้วย
6: ฟ้องทายาทกับ2ก่อนฟ้องนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจชาวบ้านเรียกว่า MOU นะครับกับ อัยการสูงสุดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับกองทุนมีปัญหากับสมาชิก

0: ถ้าตกลงยินยอมคืนเงินในฐานะผู้จัดการมรดกหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่เป็นผู้จัดการมรดกคุณเป็นทายาทคนตายเขาก็ฟ้องทายาท
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได
1: ้ครับ
0: นะครับฟ้องได้เพราะคุณรับเงินจากผู้ตายนี
1: ่ใช่
0: รับมรดกจากผู้ตายเขาก็ฟ้องทายาทได้ยิ่งคุณเป็นกรรมการคุณยิ่งต้องรู้ว่าต้องคืนโดยเร็วนะพิพิธสูตรไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์แก้ปัญหานี้โดยตรงครับพี่ครับ
2: ครับ
0: พอรู้ช่องทางแล้วนะ
2: ครับผม
0: ครับผมถ้าติดขัดจังนะ
2: ถ้าผมถ้าไม่ไปนี่ผมจะมีความผิดด้วยไหมครับ
0: ถ้าไม่ไปเนี่ยพี่ครับมันไม่ใช่ว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าพี่ควรจะคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้เอาเงินรัฐกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านครับพี่ครับเป็นสิ่งที่เราควรทำครับอย่านิ่งเฉยครับพี
1: ่เพราะพี่ก็คือเป็นกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วย
0: แล้วเกิดวันหนึ่งใครเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ากรรมการทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพิกเฉยคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีหน้าที่เนี่ยมันคู่กันเสมอครับพี
2: ่ครับ
0: นะไปทำเถอะนะพี่นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแสดงความสุดจริตใจเอาเงินกลับคืนมานะครับ19,070 บาทต้องเอาคืนมาครับนะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: ครับสวัสดีครับสุดครับ
0: ครับ
1: นะก็ในฐานะกรรมการแล้วก็จริงๆกรรมการไม่ได้มีคนเดียวน่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เป็นมติแล้วก็ไปกัน
0: ครับ
1: จะได้จะได้ไม่เป็นภาระของพี่วิสุทธ์คนเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ดูแลตรงนี้อยู่แล้ว
0: ต้องทำหน้าที่กรรมการเป็นคนที่ต้องเสียสละอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ใช่แต่โครงการนี้ก็ดีนะครับมันจะได้ไปช่วยเติมเงินให้กับหมู่บ้านแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ากรรมการแล้วก็วินัยทางการเงินของคนในหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะ
0: เป็นการพัฒนาชุมชนนะครับบางทีพอได้เงินโครงการ SM โครงการ SM มันเป็นโครงการพิเศษ
1: ครับ
0: นะครับว่าโอเครัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับผ่านโครงการ SM ก็คือโครงการหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางหมู่บ้านเล็กเล็กได้เท่านี้สมมติเล็กได้ 300,000
1: ครับ
0: ใหญ่ได้ 500,000 กลางได้ 400,000 สมมตินะ
1: ครับ
0: แล้วก็กรรมการลูกบ้านกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไปประชุมลูกบ้าน
1: ครับ
0: ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเราได้มา 500,000 เนี่ยนะของเราหมู่บ้านใหญ่เนี่ยนะเราได้มา 500,000 เราทำอะไรกันดี
1: ทำอะไรกันดี
0: ทีนี้คิดไปคิดมาคิดอะไรไม่ออกก็สร้างศาลามันซะเลย ส่วนใหญ่หลายทีสร้างศาลาแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของนกหนูหมูแมงแมลงก่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะ
1: ครับแทนที่จะเอามาพัฒนาทำโครงการนั่นส่งเสริมนี่นะคร
0: ับ
1: ซึ่งหลายหมู่บ้านก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
0: ใช
1: ่สายถัดไปครับชลบุรีนะครับจ่าประทีบบอกว่าจะสอบถามเรื่องของการเปลี่ยนศบก.ให้เป็นโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับจ่าประทีปครับ
3: ครับครับผมประทีปครับ
1: ครับ
0: ที่มีศบก.อยู่กี่ไร
3: ่มันมีทั้งหมดก่อนนี้นะก่อนนี้มีทั้งหมด10ไร่2งาน16ตารางวาที่ศบก.จัดให้อ่ะครับ
0: ครับ
3: แล้วตอนนี้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขามาแต่ไม่มีหนังสืออะไรมาฮะมานัดให้ผมไปที่แล้วก็บอกว่าต้องวัดใหม่เพราะว่าที่ด้านบนเนี่ยมันติดกับของทหาร
0: ครับ
3: แต่อันนี้ที่ติดทหารเนี่ยจริงนะเพราะว่าที่ติดทหารเนี่ยคือสกปรกทหารไม่มาแจ้งเขาก็ได้แบ่งให้ผมกับเพื่อนผมอะที่ผมซื้อที่แปลงก่อนเป็นรูปตัวแอลฮะที่อันนั้นอะผมซื้อมาทั้งหมดนะมัน13ไร่เศษแต่ของผมอยู่รูปฐานตัวแอร์ล่างแล้วที่ของทหารนั้นก็อยู่ด้านบนทำให้ที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเขาทางสวกบอกก็เลยจะแบ่งให้ผมทั้งสองเจ้าเนี่ยฮะเป็นเจ้าละ10ไร่อ่ะ10ไร่2งานนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
3: แล้วพอมาเนี่ยผมคลองที่ดินเนี่ยผมซื้อมาสิบกว่าปี
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่จ่าครับพี่จ่าแป๊บ
3: ครับผมครับผม
0: สปกรเนี่ยพี่ยังเป็นทหารอยู่ไหมตอนเนี้ย
3: ผมอะเหรอฮะ
0: ครับ
1: ครับ
3: ไม่ได้เป็นนะผมอายุ80แล้วฮะ
0: 80ปีแล้วที่สปกรเนี่ยพี่จ่าได้มาโดยตรงเขามอบให้พี่หรือพี่ไปซื้อเขามา
3: ผมซื้อมาแค่4ไร่เองฮะ4ไร่เศษ4ไร่3งานฮะ
0: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าสปก4ไร่3งานเนี่ยพี่ซื้อเขามาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
0: ไปซื้อจากใครคนนอกหรือลูกหลาน

0: จากคนนอกฮะ
1: ซื้อโอเคเอานะตกลงมีตกลงมีปัญหาที่4ไร่3งานนี่แปลงเดียวใช่ไหมที่จะถามเนี่ย
0: ผมอยากพัดคิดผมอยากถามว่าที่ทั้งหมดที่สปกออกให้ตั้งแต่ต้นสึกกว่าไร่เนี่ย
1: เดี๋ยวสิครับเดี๋ยวสิครับ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าพี่ซื้อมา4ไร่3งานนี่ซื้อมา
0: ครับผม
1: แล้วที่เหลืออีกกี่ไร
0: ่เหลือ1ไร่ฮะ
1: เหลืออีก1ไร
0: ่ครับผม
1: อันนั้นได้มายังไงครับแปลงนั้น
0: มันอยู่แปลงมันอยู่ในที่4ไร่3งานเนี่ยครับแล้วสปกเขามาอ้างมาออกใหม่เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วฮะเขาบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ย
1: ถ้าอย่างนั้นที่พี่แค่4ไร่3งานถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วซื้อเขามาใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ซึ่งโดยหลักพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินสปกที่พี่ซื้อมานี่ตามหลักกฎหมายยึดให้ถูกก่อนนะพี่นะ
0: ครับผม
1: พี่ไม่มีสิทธิ์นะ
0: ครับผม
1: ทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกับออกประกาศนิรโทษกรรมให้กับคนที่ซื้อขายซื้อที่ดินได้ที่ดินสปกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะเหมือนเขานิรโทษนะ
0: ครับ
1: ก็คือให้จ่าประทีปหรือใครก็ตามที่ซื้อสปกเขามานั้นน่ะ
3: ครับ
1: หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีเงินชำระหนี
3: ้
1: และยกที่สปกมาชำระหนี้แทนและเราก็ชอ
3: บ
1: ครอบครองโดยที่ใบสปกไม่ใช่ชื่อเรามาโดยตลอดนะเป็นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนจำนวนนี้ให้ไปติดต่อสปกอยู่ชลบุรีติดต่อสปกชลบุรีเพื่อแจ้งให้สปกได้ทราบนะครับเขาจะได้สอบเราว่าเราเป็นเกษตรกรจริงไหมยากจนจริงไหมมีที่ไม่เกิน50ไร่รวมกันแล้วไหมถ้าเข้าข่ายเป็นเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินมีไม่พอนะครับเขาก็จะให้ทำสัญญาเช่ากับสปกไอ้สี่ไร่กว่านี้เขาให้เช่าไม่ได้ให้สิทธิ์ทีนี
0: ้
1: เมื่อมันที่มันไปทับซ้อนกับเขตทหารก็ขอมีการรังวัดก็มารังวัดเพราะงั้นก็ให้เขารังวัดไปแล้วในขณะที่เขารังวัดว่ามันมาถึงไหนอันนี้เรายากที่จะต่อสู้เลยนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะ
3: คร
1: ับ เราไปซื้อที่สปกมานะเหลือเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะแล้วได้ในฐานะผู้เช่าครับ
0: อ๋อขอญาตฮะแต่ไอ้4ไร่3งานเนี่ยผมซื้อจากเอกชนมาก่อนผมซื้อตั้งแต่ปี34นะครับ
1: ก็นั่นไงครับพี่ซื้อมาพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์สปกโดยตรงพี่จะได้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่าที่พี่ก็เขาไม่ยึดคืนพี่นะเขานี่ได้โทษแล้วนี่ไงด้วยประกาศที่ออกมาเนี่ย
3: ครับ
1: เขาเนี่ยโทษว่าเออให้คุณอยู่ทำมาหากินทำกินต่อไปอยู่ไปเขาจะไม่เอาคืนนะทั้งที่ผิดกฎหมายนะเมื่อก่อนนี่ก็ต้องยึดคืนเลยนะ
3: ใช่ครับ
1: แต่นี้เขาก็นิรโทษให้ซึ่งต้องไปทำให้เสร็จภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้าปี70ต้องไปทำให้เสร็จถ้าหลังจากนั้นเรื่องนี้จบสภาพก็คือก็ต้องยึดนะครับ
0: ไปถึง9ก่อน9ธันวาคมปี70นะคร
1: ับ ใช่ครับก่อน9ธันวาปีหน้าจริงๆเนี่ยเขาขยายมาอีกปีหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องครบเนี่ยธันวาเนี้ยนี่เขาขยายต่อไปรีบไปทำเสียนะ
0: ครับผมครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณมากนะคร
3: ับ ครับครับสวัสดีครับ
1: ใครที่มีได้ที่สปกมาถือครองมาโดยไม่ชอบนะไปซื้อเข้ามาไปรับชำระหนี้แทนเงินสดมาชวนคนขายไปที่สปกถ้าชวนแล้วเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราไปเองเลยไปเองปั๊บไปยื่นกับสปกสปกก็จะสอบเราแล้วคนที่จะรับรองก็คือผู้ใหญ่บ้านก็จะรับรองว่าใครทำประโยชน์ในที่แปลงนี
3: ้แต่ถ้าจะให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยไม่ได้แล้ว
1: กรณีนี้ไม่ได้
3: เ
1: พราะว่าเขาได้สิทธิ์เป็นผู้เช่าแต่ว่าถ้าคนที่มีสปกและต้องการจะเอาใบสปกไปออกเป็นโฉนดสปกนั่นน
3: ่
1: ะอันนั้นได
3: ้อันนั้นคือได้มาโดยชอบตามสิทธ
1: ิ์ใช่
3: นั้นได้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไปซื้อมาซึ่งไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ไปขอเช่ากับสปกอย่างเดียว
1: ได้เช่ากับสปกแต่ถ้าคนที่มีใบสปกอยู่แล้วได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะถึงจะไปออกใบโฉนดสปกได
3: ้ครับ
1: ถ้ายังไม่ถึงก็ร้อยครบแล้วก็ไปขอ
3: โอเค
1: เพราะยังไงก็มันยังขายไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ดีครับ
1: นี่ก็ทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนาะที่คือรายการของเราเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาคำว่าเขาว่
3: า
1: เขาว่าไม่ได้หรอก
3: เ
1: ขาว่าไม่จริงหรอก
3: ครับ
1: เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่าให้เขาว่าเลยมาหาความรู้มาหาคำตอบนะครับเรารู้เราตอบเราไม่รู้เราหาผู้รู้มาตอบ
3: ครับ
1: อ่าน
3: ะครับก็เป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
1: ครับ
3: การแก้ไขปัญหา ขอให้ทุกคนได้นึกถึงเรานะถ้าใครเจอปัญหานะครับนึกถึงใครไม่ออกไม่รู้จะนึกถึงใครเปิดมาช่อง NBT นะครับ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ถนอมนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วย
4: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้โอวาทนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเยาวชนทีมชาติไทย2ทีมพร้อมเป็นตัวแทนชาวเชียงใหม่ส่งกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียประจำปี2569หรือ ICU อาเซียนเชียร์ลีดดิ้งแชมเปี้ยนชิพ2026ณประเทศมาเลเซียโดยมีนางเบญจมาศบุญเทพวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเข้าพบเพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันสำหรับนักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย2ทีมได้แก่ทีมนักกีฬาประเภทยูธฟอร์มทีมอายุ 12-14 ปีจากสถาบันชยาแดนซ์สตูดิโอซึ่งผ่านการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ประจำปี2569เมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาและได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยและนักกีฬาประเภทยูธฮิปฮอปทีมอายุ 12-14 ปีจากสโมสรOMG Academy โดยทั้ง2ทีมจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดียวกันซึ่งมีกำหนดการแข่งขันในวันที่18ตุลาคม2569ณประเทศมาเลเซียภายใต้การแข่งขันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นและความสามารถของนักกีฬาเยาวชนรวมถึงผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยความตั้งใจและการฝึกซ้อมพร้อมอวยพรให้คณะเดินทางโดยสวัสดิภาพมีสุขภาพแข็งแรงมีสมาธิในการแข่งขันและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ียบร้อยครับพี่
1: เตรียมของเสร็จหรือยังจ๊ะเนี่ย
2: เสร็จแล้วครับแต่ว่าช่างภาพยังมาไม่ถึงนะครับอาจจะช้า15นาทีนะครับ
1: โอ้ประเดี๋ยวก็สายนะสิกำหนดการงานวันนี้เริ่ม10โมงตรงนะ
2: งั้นผมขอดูหมายกำหนดการหน่อยได้ไหมครับจะได้โทรบอกช่างภาพให้ไปรอที่สถานจัดงานเลยครับ
1: เขาเรียกว่ากำหนดการจ้ะไม่ใช่หมายกำหนดการกำหนดการก็คือระเบียบที่บอกขั้นตอนของงานที่จะต้องทำตามลำดับเป็นเอกสารแจ้งขั้นตอนงานทั่วๆไปที่เอกชนหรือว่างานที่ราชการจัดขึ้นแต่หมายกำหนดการเนี่ยคือเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีที่จะต้องอ้างถึงพระบรมราชโองการ
3: และงานที่เราจะไปทำข่าววันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์ของราชบัณฑิตยสถานเพราะฉะนั้นจึงใช้ว่ากำหนดการไม่ใช่หมายกำหนดการจ้ะ
2: เพิ่งรู้นะครับเพราะผมเข้าใจผิดมาตลอดคิดว่าใช้เหมือนกัน
1: ถ้ารู้แล้วคราวหน้าก็อย่าใช้ผิดอีกนะไปขึ้นรถเร็ว

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

13ตุลาคมครับวันนวมินทร์แล้วก็วันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระชนกาธิพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็หยิบผลงานเพลงนะครับรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้รับฟังนั้นกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ 15:00 น.ถึง 16:00 น.เราพบกันทุกๆวันครับอยู่กับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมนะครับจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท่านได้รับฟังกันนะครับพร้อมกัน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุราง FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายรวมถึงขออภัย 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkiefm.org พร้อมทั้งจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมในกะ ขออภัยติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดนะครับฟังอยู่ที่อำเภออะไรก็โทรมาแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับหรือว่าสอบถามข้อมูลสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับสมาคมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับของคนพิการในทุกๆประเภทก็โทรสอบถามได้ที่0815109471หน้าไมค์ตรงนี้กับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงแรกครับช่วงของ NMAB อัปเดตในวันนี้ครับก็หยิบเป็นเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9กับเด็กตาบอดนะครับที่ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อการศึกษาของคนตาบอดเรามาตั้งแต่หลายสิบปีที่ผ่านมานะครับก็หยิบเป็นเกร็ดเล็กๆนะครับให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวตรงนี้กันได้เลยครับกันในช่วงของ NMABอัปเดตครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองนึกภาพตามดูนะคะท่านผู้ฟังสมมุติว่าเราเป็นเด็กตาบอดคนหนึ่งที่เติบโตมาในยุคสมัยที่แบบสังคมรอบข้างยังมองไม่ค่อยเห็นอนาคตของเราเลย
2: ครับเป็นยุคที่ท้าทายมาก
1: ใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ชายแปลกหน้าใจดีคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแนะนำตัวสั้นๆแค่ว่าชื่อพี่พลเขามานั่งเล่นด้วยพูดคุยด้วยอย่างเป็นกันเองมากๆอบอุ่นที่สุดเลยโดยที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าท่ามกลางเสียงหัวเราะเหล่านั้นเนี่ยผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราคือพระมหากษัตริย์ของประเทศ
2: โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากนะครับ
1: ใช่ไหมล่ะคะคือนี่ไม่ใช่พล็อตเรื่องในนิยายนะคะแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเลยค่ะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเจาะลึกข้อมูลใน NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจสุดๆในวันนี้ดิฉันต้องขอแจ้งข้อมูลการออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันก่อนนะคะรายการของเราเนี่ยออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะ
2: ครับผ่านทาง3สถานีวิทยุหลักเลยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็สถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
2: เข้าถึงได้หลากหลายพื้นที่เลย
1: ใช่ค่ะและรายการนี้ก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาของการบอกเล่าข่าวสารที่สำคัญมากๆเลยครับและสำหรับวันนี้ซึ่งตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคม2569ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อหัวใจของคนไทยเลยแหละครับ
1: ใช่ค่ะวันสำคัญมากเลย
2: นั่นก็คือวันนมมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับภารกิจหลักของการพูดคุยแบบเจาะลึกของเราในวันนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การมานั่งอ่านข่าวสารให้ฟังแบบผ่านๆนะครับ
1: แน่นอนค่ะเราไม่ทำแบบรวบรัดจบไปแน่นอน
2: ใช่ครับคือเราจะนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในข่าวมาบอกเล่าผสมผสานกับการวิเคราะห์เจาะลึกในทุกๆรายละเอียดเลยโดยเฉพาะข่าวสารด้านคนพิการที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีต่อเด็กตาบอดครับ
1: น่าสนใจมาก
2: ๆเพราะว่าการทำความเข้าใจบริบทเบื้องหลังข่าวเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามองเห็นรากฐานการพัฒนาที่ส่งผลต่อคนตาบอดมาจนถึงปัจจุบันเลยครับ
1: เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันทีละประเด็นเลยดีกว่าเริ่มต้นจากข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพมหานครที่เราเห็นกันคุ้นตาในปัจจุบันเนี้ยถือกำเนิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก
1: ใช่ค่ะโดยพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะเป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงเรียนขึ้นมาร
2: ับสนองพระราชดำริไปดำเนินการต่อ
1: ใช่เลยค่ะเหตุผลก็คือพระองค์ท่านทรงมองเห็นว่าคนตาบอดมีศักยภาพในการเรียนหนังสือนะคะคือไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้านเฉยๆและเมื่อสำเร็จการศึกษาคนตาบอดก็จะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลผู้อื่นได้เป็นอย่างดีด้วย
2: ใช่ครับเป็นวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำมากในยุคนั้น
1: แต่ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะคือการสร้างโรงเรียนมันก็ส่วนการสร้างโรงเรียนแหละค่ะแต่ในยุคสมัยหลายสิบปีก่อนเนี่ยสังคมเขายอมรับคนตาบอดให้ออกมาทำงานจริงๆหรือคะ
2: เป็นคำถามที่ดีมากครับ
1: คือแค่มีอาคารเรียนขึ้นมาตึกหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนความคิดของคนทั้งประเทศที่แบบเคยมองว่าความพิการคือข้อจำกัดหรือมองว่าเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมไปได้เลยหรอคะดิฉันแอบสงสัยในจุดนี้จริงๆ
2: เป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากครับแล้วก็สะท้อนภาพความเป็นจริงในยุคนั้นได้ดีสุดๆเลยต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยของเรายังเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นหลักถูกไหมครับ
1: อ๋อใช่ค่ะเน้นทำไร่ทำนาน
2: ั่นแหละครับ การใช้แรงงานทางกายภาพมันคือตัวชี้วัดคุณค่าแล้วก็ประโยชน์ของคนในครอบครัวเลยทีเดียวทีนี้เมื่อดวงตามองไม่เห็นสังคมในยุคนั้นก็เลยด่วนตัดสินไปแล้วครับว่าคนคนนี้ทำประโยชน์ไม่ได้
1: น่าเศร้านะคะโดนตัดสินไปก่อนเลย
2: ใช่ครับก็มักจะถูกเก็บตัวไว้ในบ้านรอคอยความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวทีนี้เนี่ยการที่คุณมีพระมหากษัตริย์แล้วก็นายกรัฐมนตรีลงมาผลักดันให้สร้างสถานศึกษาสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างอิฐสร้างปูนครับ
1: แล้วมันคืออะไรคะ
2: มันคือการประทับตรารับรองจากสถาบันสูงสุดของประเทศเลยครับว่าคนพิการกลุ่มนี้มีสถานะเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของชาติ
1: โอ้โหการประทับตารับรองฟังดูมีพลังมากเลยค่ะ
2: ใช่ไหมครับคือการเปลี่ยนผ่านเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนหรอกครับแต่มันเป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดไปยังสังคมเลยว่ารัฐบาลและพระมหากษัตริย์ทรงเชื่อมั่นในตัวคนตาบอด
1: สังคมก็ต้องเริ่มฉุกคิดแล้วสิคะทีนี
2: ้ถูกต้องเลยสังคมก็ต้องเริ่มตั้งคำถามกับอคติของตัวเองแล้วล่ะว่าถ้าเบื้องบนทรงมองเห็นศักยภาพทำไมพวกเราถึงจะมองข้ามล่ะมันคือการทุบทำลายความเชื่อเก่าๆทิ้งไปเลยครับที่ว่าคนตาบอดต้องเป็นเพียงผู้รับความช่วยเหลือตลอดกาล
1: โอ้เข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องที่คนชอบเปรียบเทียบกันบ่อยๆว่าเป็นการให้เบ็ดตกปลาแทนการให้ปลาเท่านั้นนะคะ
2: ครับแล้วมันเหมือนอะไรครับ
1: แต่มันเหมือนกับสังคมในยุคนั้นเคยมองว่าเส้นทางชีวิตของคนตาบอดคือสะพานที่ขาดด้วนนะคะเดินต่อไปก็ร่วงหล่นลงไปไม่มีอนาคต
2: เห็นภาพเลยครับสะพานขาดเห็นภาพเลยครับสะพานขาด
1: แต่พระองค์ท่านทรงมองเห็นว่าต่อหม้อของสะพานหรือก็คือศักยภาพในตัวของพวกเขานั้นน่ะยังแข็งแรงดีอยู่แค่ต้องสร้างพื้นสะพานรูปแบบใหม่หรือการศึกษาเข้าไปพาดผ่าน
2: ใช่เลย
1: เพื่อให้พวกเขาสามารถเดินข้ามไปสู่การเป็นคนที่ดูแลตัวเองและผู้อื่นได้สังคมถึงได้เริ่มมองเห็นว่าอ้าวสะพานนี้มันข้ามได้จริงๆนี่นาใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่แบบเห็นภาพชัดเจนมากการสร้างสะพานที่ว่านี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งหมดในสังคมไทยเลยนะที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและสวัสดิการสำหรับคนพิการครับ
1: ตรงนี้นี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องโครงสร้างระดับนโยบายอย่างการสร้างโรงเรียนไปแล้วแหล่งข่าวยังได้นำเสนอเรื่องราวในระดับบุคคลที่ลึกซึ้งมากๆด้วยนะคะ
2: ครับเป็นเรื่องอะไรครับ
1: คือข่าวนี้เนี่ยอ้างอิงข้อมูลจากนายรัชตะมงคลอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะ
2: ครับ
1: ท่านเล่าด้วยความซาบซึ้งใจเลยค่ะว่าในสมัยก่อนนั้นน่ะในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนบ่อยมาก
2: ไปเพื่อเยี่ยมเยียนนักเรียนที่เป็นคนตาบอดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะและประเด็นคือพระองค์โปรดที่จะเล่นกับเด็กตาบอดด้วยนะคะโดยมีกฎเหล็กเลยนะคะทรงส่งสัญญาณบอกอาจารย์ที่สายตาปกติว่าห้ามบอกเด็กๆเด็ดขาดว่าพระองค์คือใคร
2: อ๋อนี่ไงครับเรื่องพี่พลที่เราเกริ่นกันตอนแรก
1: ใช่เลยค่ะทรงใช้พระนามย่อว่าพลในการเล่นกับเด็กๆแทนดิฉันลองจินตนาการดูนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดทรงเลือกที่จะสลัดพยศทิ้งไปชั่วคราวเพื่อมาเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่พลที่กระโดดเข้าไปเล่นสนุกกับเด็ก
2: ๆ
1: ทำไมพระองค์ถึงต้องลงทุนใช้วิธีนี้คะในเมื่อถ้าบอกไปตรงๆเด็กๆก็น่าจะดีใจปลื้มปิติที่พระเจ้าแผ่นดินมาเยี่ยมไม่ใช่หรอคะ
2: สิ่งที่น่าทึ่งในจุดนี้ก็คือความเข้าใจในหลักจิตวิทยาเชิงลึกของมนุษย์ครับ
1: ยังไงคะ
2: ลองคิดตามนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเด็กตาบอดเนี่ยการรับรู้โลกภายนอกของพวกเขาไม่ได้ผ่านการมองเห็นเครื่องแต่งกายไม่ได้เห็นเครื่องหมายยศถาบรรดาศักดิ์หรือพิธีการใดๆที่สร้างความยิ่งใหญ่นะครับ
1: อ๋อจริงด้วยค่ะพวกเขาใช้การฟังและการสัมผัสเป็นหลัก
2: ถูกต้องครับการบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาสิ่งที่ตามมาทันทีเลยคืออะไรรู้ไหมครับ
1: คืออะไรคะ
2: คือความประหม่าทันทีเลยครับอาจารย์ผู้ดูแลก็จะต้องจัดแถวต้อนรับมีพิธีรีตองเด็กๆก็จะเกิดความเกรงไม่กล้าพูดไม่กล้าเล่นอย่างเป็นธรรมชาติน
1: ึกออกเลยค่ะบรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปเป็นความตึงเครียดนิดๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อบุคคลตรงหน้าคือพี่พลหรือคุณลุงใจดีคนหนึ่งเด็กตาบอดสามารถสัมผัสถึงความรักความเมตตาแล้วก็ความอบอุ่นได้อย่างอิสระ
2: ผ่านน้ำเสียงที่อ่อนโยนผ่านการสัมผัสทางมือที่จับต้องกันจริง
1: ๆโอ้โหลึกซึ้งมากค่ะ
2: นี่คือการปฏิสัมพันธ์แบบมนุษย์ต่อมนุษย์ที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยนะครับพระองค์ทรงทราบดีว่าสิ่งที่เด็กตาบอดในวัยนั้นต้องการมากที่สุดไม่ใช่การรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติแต่คือการถูกโอบกอดและยอมรับในฐานะเด็กธรรมดาคนหนึ่งครับ
1: ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะ
2: การปิดบังพระองค์เองจึงเป็นการทำลายกำแพงของชนชั้นทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ
1: พออาจารย์อธิบายเรื่องความประหม่ากับพิธีรีตองดิฉันเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะคือพระองค์ทรงเลือกที่จะรักษาพื้นที่ปลอดภัยหรือ safe space ให้กับเด็กๆมากกว่าการรักษาพระเกียรติยศของพระองค์เองซะอีกนะคะเนี่ย
2: ถูกต้องที่สุดเลยครับ
1: แล้วแหล่งข่าวยังรายงานต่อไปด้วยนะคะว่านอกจากการไปเล่นด้วยแล้วในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงเป็นพระอาจารย์สอนวิชาดนตรีให้แก่คนตาบอดด้วย
2: โอ้เรื่องนี้ก็สำคัญครับทรงเป็นครูสอนดนตรีด้วย
1: ใช่ค่ะและทุกๆปีจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่อาจารย์และนักเรียนที่เป็นคนตาบอดที่พระราชวังพญาไทโดยจะทรงแซกโซโฟนพระราชทานให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะคะ
2: ทรงพระเมตตามาก
1: ๆแต่ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะในบรรดาศิลปะและวิชาการทั้งหมดที่มีบนโลกเนี่ยทำไมต้องเป็นดนตรีคะมันเป็นเพราะดนตรีคือสิ่งเดียวที่ไม่ต้องใช้การมองเห็นในการรับรู้พระองค์จึงทรงเลือกสื่อสารผ่านช่องทางที่คนตาบอดสามารถสัมผัสความงามได้อย่างเต็ม 100% หรือมันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่อีกไหมคะ
2: ข้อสังเกตนั้นถูกต้องเลยครับแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปถึงกลไกการทำงานของดนตรีกับสมองและจิตใจเนี่ยเราจะพบว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่การเสพความไพเราะเยอะเลยครับ
1: ยังไงเหรอคะ
2: เมื่อดวงตาไม่สามารถรับแสงและภาพได้ประสาทสัมผัสทั้งหูของคนตาบอดจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อประมวลผลมิติสัมพันธ์แล้วก็อารมณ์ความรู้สึกรอบตัวดนตรีจึงเป็นภาษาเดียวที่ทรงพลังที่สุดในการแทรกซึมเข้าไปในโลกของพวกเขาครับ
1: อ๋อเป็นภาษาที่สื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดด้วยซ้ำ
2: ใช่ครับการที่พระองค์ส่งลงมาสอนดนตรีให้คนตาบอดเนี่ยมันคือกระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างนึงเลยนะการเรียนเครื่องดนตรีสักชิ้นมันต้องใช้สมาธิต้องใช้ความอดทน
1: ใช่ค่ะยากมากเลยนะการเล่นดนตรีให้เก่งเนี่ย
2: และเมื่อพวกเขาเล่นมันได้สำเร็จมันคือการสร้างความเคารพในตัวเองหรือเซลฟ์เอสติมอย่างมหาศาลเลยครับพวกเขาจะค้นพบว่าถึงตาจะมองไม่เห็นแต่พวกเขาก็สามารถสร้างสรรค์ความงดงามระดับสากลได
1: ้โอ้โหมันคือการสร้างความภูมิใจในตัวเองนี่เอง
2: ใช่ครับและอีกประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยจากที่คุณบอกเมื่อกี้คือการเปิดพระราชวังพญาไทเพื่อเลี้ยงอาหารครับ
1: อ๋อใช่ค่ะอันนี้ดิฉันก็สะดุดใจเหมือนกันพระราชวังพญาไทนี่ปกติเขาใช้รับรองแขกบ้านแขกเมืองระดับสูงหรือจัดงานสำคัญสำคัญไม่ใช่หรอคะ
2: ถูกต้องครับและนี่แหละครับคือนัยยะสำคัญทางสังคมที่ซ่อนอยู่พระราชวังคือสถานที่ที่มีเกียรติยศสูงสุดการที่พระองค์ทรงโปรดให้จัดงานเลี้ยงอาจารย์และนักเรียนที่เป็นคนตาบอดในสถานที่แห่งนั้นมันเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนที่สุดไปยังสังคมครับ
1: ข้อความที่ว่านั้นคืออะไรคะ
2: ว่าคนตาบอดกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่น่าเวทนาที่ต้องถูกกันไว้ตามชายขอบสังคมอีกต่อไปแต่พวกเขาคือแขกคนสำคัญของพระมหากษัตริย์ทรงยกระดับสถานะของพวกเขาให้สังคมเห็นว่าคนพิการก็มีศักดิ์ศรีคู่ควรแก่การได้รับการต้อนรับในสถานที่ที่ทรงเกียรติที่สุดครับ
1: เข้าใจเลยค่ะเป็นการประกาศให้สังคมรับรู้โดยใน
2: แล้วการที่ทรงแซกโซโฟนให้ฟังด้วยพระองค์เองก็เหมือนกับการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดเป็นการให้เกียรติในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกันครับ
1: โอ้แล้วทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรต่อไปคะเพราะจากที่เล่ามาเราเห็นทั้งการสร้างโรงเรียนการเข้าไปเป็นพี่พลที่คลุกคลีแบบเป็นกันเองการดึงศักยภาพผ่านเสียงดนตรีและการยกย่องให้เกียรติผ่านการจัดงานในพระราชวัง
2: ครับผม
1: แต่มีสิ่งนึงที่แหล่งข่าวเน้นย้ำมากๆเลยนะคะและถือเป็นมรดกที่จับต้องได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะ
2: เพลงนี้สำคัญมาก
1: ข่าวระบุว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนตาบอดทุกคนเนี่ยลุกขึ้นสู้กับชีวิตไม่ท้อถอยกับโชคชะตาจึงทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงที่ชื่อว่ายิ้มสู้ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คนพิการทุกคนมีกำลังใจในชีวิตค่ะ
2: ครับเพลงยิ้มสู
1: ้ทรงอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นดั่งแสงสว่างที่ช่วยส่องนำทางในโลกที่มืดมิดเลยนะคะสำหรับดิฉันเนี่ยบทเพลงนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เพลงที่เปิดฟังเพลินแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นเหมือนคัมภีร์หรือเข็มทิศทางจิตใจที่คนตาบอดยึดเหนี่ยวมาได้ยาวนานขนาดนี้คะ
2: หากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราต้องตั้งคำถามก่อนว่าอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคนตาบอดเมื่อพวกเขาเรียนจบและต้องออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเอง
1: การหางานทำหรือเปล่าคะ
2: นั่นก็ส่วนหนึ่งครับแต่รากเหง้าของมันคืออคติของสังคมคร
1: ับ โอ้ใช่เลยอคติ
2: แม้จะมีโรงเรียนแม้จะเล่นดนตรีเก่งแค่ไหนแต่เมื่อไปสมัครงานหรือว่าออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปพวกเขายังคงต้องเผชิญกับคำปฏิเสธการถูกมองข้ามหรือแม้แต่คำพูดที่บั่นทอนจิตใจพระองค์ทรงตระหนักถึงความจริงในข้อนี้ดีครับ
1: คือโลกความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามเสมอไป
2: ถูกต้องงานเลี้ยงที่พระราชวังมีเพียงปีละครั้งหิปาลานอาจจะไม่ได้มาหาเด็กๆทุกวัน แต่เพลงยิ้มสู้สามารถก้องกังวานอยู่ในหัวใจของพวกเขาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับเพลงนี้จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันทางจิตใจ
1: โอ้โหเกราะป้องกันทางจิตใจ
2: ครับเมื่อใดที่คนพิการถูกสังคมปฏิเสธเมื่อใดที่รู้สึกล้มเหลวหรือท้อแท้ทุ่งทำนองและเนื้อร้องที่พระองค์ทรงประพันธ์ไว้จะทำหน้าที่เหมือนมีพระหัตถ์ของพระองค์มาตบที่บ่าเบาๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มสู้กับมันต่อไ
1: ปฟังแล้วน้ำตาจะไหลเลยค่ะ
2: มันคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนที่สุดครับที่ช่วยให้พวกเขารักษาสมดุลทางอารมณ์และก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตไปได้
1: มันคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนที่สุดครับที่ช่วยให้พวกเขารักษาสมดุลทางอารมณ์และก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตไปได้เป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้ดิฉันมองเพลงนี้เปลี่ยนไปเลยนะคะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพลงปลอบใจทั่วไปแต่มันคือเครื่องมือในการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจให้กับคนตาบอดโดยตรงเลยและในขณะเดียวกันดิฉันคิดว่าเพลงนี้ก็เหมือนกระบอกเสียงที่สะท้อนกลับมาหาคนสายตาปกติอย่างพวกเราในสังคมด้วยใช่ไหมคะ
2: สิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากเลยครับ
1: ยังไงนะคะ
2: ก็เหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าอย่ามัวจะส่งความสงสารมาให้พวกเขาเลยแต่จงให้โอกาสเขาได้แสดงฝีมือเถอะให้โอกาสเขาได้ยิ้มสู้ในสังคมจริงๆนะครับ
1: ใช่เลยค่ะเพลงนี้คือจดหมายเปิดผนึกที่พระองค์ส่งถึงสังคมไทยทั้งระบบเลยนะว่าคนตาบอดไม่ได้รอคอยเศษเสี้ยวของความเวทนาแต่พวกเขาพร้อมที่จะยิ้มและสู้ชีวิตขอเพียงแค่สังคมเปิดโอกาส
2: และมีพื้นที่ที่เท่าเทียมให้พวกเขาได้ยืนหยัดครับ
1: มาถึงตรงนี้เมื่อเรานำองค์ประกอบทั้งหมดของข่าวในวันนี้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันนะคะตั้งแต่วิสัยทัศน์ในการริเริ่มสร้างสถานศึกษาการสัมผัสด้วยหัวใจแบบไร้ข้อจำกัดของชนชั้นในนามพี่พลการใช้ดนตรีเพื่อยกระดับจิตใจและการยอมรับในสังคมไปจนถึงบทเพลงยิ้มสู้ที่เป็นดั่งแสงสว่างนำทางตลอดกาล
2: ครับผมครบถ้วนทุกมิติเลย
1: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่ได้ให้แค่ความช่วยเหลือแบบผิวเผินนะคะแต่พระองค์ทรงสร้างรากฐานของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
2: ใช่ครับทรงมอบทั้งทักษะชีวิตทักษะทางสังคม
1: แล้วความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับคนตาบอดอย่างยั่งยืนเลย
2: ใช่ครับ
1: ต้องขอขอบคุณข้อมูลอันทรงคุณค่าในวันนี้จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเราได้มาร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันนวมินทรมหาราชนี้อย่างลึกซึ้งค่ะ
2: ข้อมูลในวันนี้นอกจากจะทรงคุณค่าแล้วเนี่ยยังเป็นกระจกสะท้อนให้พวกเราทุกคนได้กลับมามองตัวเองด้วยนะครับ
1: จริงค่ะ
2: ก่อนที่เราจะจบการสนทนากันไปผมอยากจะขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ท่านผู้ฟังได้ลองนำไปฉุกคิดทบทวนกันดูสักนิดนะครับ
1: ได้เลยค่ะลองฟังกันดูนะคะ
2: ในขณะที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงมีทุกอย่างพร้อมสรรพทรงพร้อมและเต็มพระทัยที่จะลดกำแพงแห่งยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อเข้าไปทำความเข้าใจเรียนรู้และเป็นเพื่อนกับเด็กตาบอดตัวเล็กๆอย่างไม่ถือพระองค์เลยแล้วตัวเราล่ะครับในฐานะคนธรรมดาในสังคมปัจจุบันเรายังมีกำแพงอะไรที่เราเผลอสร้างไว้ในใจเวลาที่ปฏิบัติต่อคนพิการหรือไม่เรายังเผลอมองพวกเขาด้วยสายตาที่เชื่อไปด้วยความสงสารมากกว่าสายตาที่มองเห็นเพื่อนมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอยู่หรือเปล่า
1: เป็นคำถามที่จี้จุดมากเลยค่ะ
2: แล้วเราจะทลายกำแพงแห่งอคติเหล่านั้นลงเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถยืนหยัดและยิ้มสู้ไปด้วยกันอย่างแท้จริงได้อย่างไรนี่คือการบ้านชิ้นสำคัญที่ประวัติศาสตร์ฝากไว้ให้พวกเราในยุคปัจจุบันครับ
1: โอ้โหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่กระตุกต่อมความคิดและทรงพลังมากจริงๆค่ะการสร้างสังคมที่เท่าเทียมมันเริ่มต้นได้ที่การทลายกำแพงในใจของพวกเราทุกคนนี้เองนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: และสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราในวันนี้นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
2: ครับสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะครับ
1: ขอย้ำหมายเลขอีกครั้งนะคะเพื่อให้ทุกท่านสามารถจดบันทึกและติดต่อเข้ามาได้โทรมาได้ที่เบอร์044-353-452หรือ0816162399ทางสมาคมยินดีต้อนรับและพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านเสมอค่ะ
2: ครับผม
1: วันนี้เวลาของการเจาะลึกข้อมูลใน NMAB Update ได้หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณมนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืด พูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
5: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
6: wow! ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
4: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
7: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ิ้มสู้นะครับเวอร์ชันของวงไอโอเนียนนะครับอดีตวงดนตรีคนตาบอดอีกหนึ่งวงที่ค่อนข้างโด่งดังในอดีตเลยนะครับหยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก49นาทีนะครับรายการของเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณแล้วอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็น

www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org รวมไปถึงจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางที่ชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดฟังจากอำเภอใดนะครับแจ้งผลการรับฟังได้ที่0815109471นะครับ0815109471หรือว่าจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมาคมเราเองหรือว่าของคนพิการนะครับจากทางภาครัฐนะครับหรือว่าจะโทรแจ้งขอเพลงนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของแจ้งสภาพอากาศนะครับก็ได้เช่นเดียวกัน0815109471นะครับ0815109471นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับท่านที่รับฟังอยู่ท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเป็นสิ่งของนะครับเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับก็บริจาคได้เพราะว่าทางสมาคมของเราก็เปิดนะครับให้กับคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของเราหรือว่าเป็นคนตาบอดที่มาอาจจะมาทำธุระที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วอาจจะบางทีเสร็จค่ำนะครับแล้วก็ไม่มีรถกลับอะไรแบบนี้นะครับมาขอเข้าพักกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ยินดีนะครับเราจึงต้องมีเรียกว่าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆให้บริการกับผู้ที่มาขอพักไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันแป้งสีฟันนะครับน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอาหารง่ายๆนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหม่าปลากระป๋องไข่อะไรพวกนี้ก็นะครับไว้ให้บริการกับพี่น้องคนตาบอดเราก็ท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนก็ร่วมบริจาค กันไว้ได้หรือว่าถ้าเกิดมีเป็นจำนวนมากนะครับเราก็จะส่งต่อให้กับคนตาบอดของเราที่เรียกว่าขาดแคลนนะครับต้องการในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะก็จะส่งต่อให้นะครับหรือว่าท่านการบริจาคที่สมาคมนะครับก็สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานได้เลยนะครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสมาคมของเราอยู่ถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากฝั่งหัวทะเลเข้ามาจากฝั่งประเทศจีนประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับ3หน่วยงานนี้อยู่ที่จุดเดียวกันนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยประมาณอีก300เมตรกับสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมวันนี้ต้องขออภัยสำหรับสมาชิกหรือว่าท่านที่ติดต่อเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง2หมายเลขนะครับ044-353-452แล้วก็081-616-2399นะครับตามที่เราได้ประกาศไปเมื่อวานนี้ว่าวันนี้เราปิดทำการนะครับเราจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะรบกวนติดต่อเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือว่าทิ้งคำถามไว้ที่เพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าทาง LINE Official @nmabconnect ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาบริจาคที่สมาคมก็บริจาคเป็นเงินผ่านเข้าทางหมายเลขบัญชีก็ได้นะครับบริจาคได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050หรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าปกเพจหรือว่าโพสต์ปักหมุดนะครับหรือว่าเว็บไซต์ www.nmab.or.th
แล้วก็คลิกไปที่บริจาคก็ได้ทั้ง2จุดจะมีตัว QR code นะครับท่าน

สามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนสำหรับการบริจาคผ่าน QR Code ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับฟังตรงไหนไม่ทันอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากปรึกษาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับอยากหรือว่าอยากปรึกษาการขอเป็นสมาชิกการต่อบัตรสมาชิกการขอรับสวัสดิการต่างๆนะครับสำหรับสมาชิกก็โทรสอบถามได้ในวันและเวลาทำการครับ044-353-452ครับ044-353-452 044-353-452และ0816162399ครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ในวันและเวลาทำการนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับลาไปด้วยหนึ่งผลงานเพลงจากศิลปินผู้จากไปวิรดาวงศ์เทวันกับผลงานเพลงพ่อของฉันนะครับช่วงหน้าอยู่ต่อที่สถานีวิทยุกองทัพภาคที่207.25 เมกะเฮิรตซ์ช่วงนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รวมพลังคนชายแดนใต้ร่วมคิดร่วมสร้างสันติสุขกำหนดอนาคตด้วยมือประชาชนหน้าหอประชุมเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสานพลังวิถีไทยสู่สันติสุขชายแดนใต้ภายใต้แนวคิดวิถีไทยวิถีธรรมวิถีทางรอดพร้อมพบปะเครือข่ายภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสนี้นาวาเอกจักรพงศ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนได้ดีที่สุดโดยสอบต.มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างอาชีพและรายได้การลดความเหลื่อมล้ำการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนการส่งเสริมสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนสำหรับกิจกรรมมหกรรมสานพลังวิถีไทยสู่สันติสุขชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและเยาวชนโดยมีกิจกรรมสำคัญอาทิการบรรยายพิเศษภายใต้แนวคิดวิถีไทยวิถีธรรมวิถีทางรอดการเสวนาหัวข้ออดีตที่สวยงามอนาคตที่สดใสการแสดงความคิดเห็นของเยาวชนและการส่งมอบข้อเสนอจากภาคประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้สอบต.ยืนยันความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ดีใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสิทธิ์บัตรทอง30บาทกับโควิด-19สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะรัฐบาลจึงเชิญชวนคนไทยทุกคนที่เข้าเกณฑ์สงสัยป่วยโควิด-19 ตรวจคัดกรองฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองฟรีจะต้องเข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเป็นผู้ที่มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปร่วมกับอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและในช่วง14วันก่อนเริ่มมีอาการมีประวัติการเดินทางไปหรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ระบาดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้หากมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านกรณีไปต่างจังหวัดให้ไปที่โรงพยาบาลของรัฐโดยต้องสวมหน้ากากอนามัยแจ้งประวัติไม่ปกปิดข้อมูลใดๆเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้มีสิทธิ์บัตรทองจะถูกส่งตัวรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากอาการไม่เข้าข่ายแต่ท่านต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019เองโดยที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยให้ต้องจ่ายเงินเองนะคะแต่ก็ขอย้ำว่าไม่มีความจำเป็นและจะเพิ่มความเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาลรวมทั้งเพิ่มภาระให้บุคลากรสาธารณสุขอีกด้วยค่ะนอกจากนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.ยังร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019โดยส่งเสริมให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ตามแนวทางของกรมควบคุมโรคจัดหาอุปกรณ์ป้องกันคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชนและติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในท้องถิ่นค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช. 1330ที่ ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
10: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
11: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

เดียวในโลกนะครับงานจากพี่ชัยยามิตรชัยครับ13ตุลาคมวันนวมินทร์และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับวันสำคัญอีกหนึ่งวันของปวงชนชาวไทยนะครับก็หยิบเพลงพระพ่อให้ท่านได้รับฟังในช่วงของเวลารายการแสงสว่างในความมืดเพื่อล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับฟังกันได้แล้วก็ฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471นะครับ0815109471ฟังจากช่องทางใดฟังจากอำเภอใดนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรสอบถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของคนตาบอดหรือของคนพิการในทุกๆประเภทก็โทรสอบถามได้นะครับในช่วงที่2ของรายการ0815109471ครับวันนี้นะครับเนื่องในวันนวมินทร์นะครับทางรายการแสงสว่างในความมืดจึงหยิบเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับเด็กตาบอดนะครับท่านก็ทรงเหมือนจะเป็นผู้ริเริ่มนะครับการจัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงเรียกว่าสอนดนตรีให้กับเด็กตาบอดในยุคนั้นด้วยนะครับในเรื่องของแล้วก็จะมีในเรื่องของการให้โอกาสต่างๆนะครับกับเด็กตาบอดในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นผู้ริเริ่มนะครับการเปิดโอกาสให้กับคนตาบอดเราได้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้นะครับเหมือนในปัจจุบันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในช่วงของNMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่ค่อนข้างลึกซึ้งและน่าสนใจมากๆเตรียมมาพูดคุยกันค่ะ
1: ถูกต้องครับแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแจ้งข้อมูลการออกอากาศให้ผู้ฟังทุกท่านทราบก่อนนะครับรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ครับผม
2: สัญญาณของเราเนี่ยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังส่งไปถึงบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์และก็จังหวัดชัยภูมิด้วยค่ะ
1: ใช่ครับเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะครับโดยรายการดีๆแบบนี้เนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยปกติเราอาจจะมีรายงานข่าวพยากรณ์อากาศบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราขอเน้นไปที่ข่าวสารด้านคนพิการแบบจัดเต็มเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของสังคมไทยเลยนั่นก็คือวันนพมินทรมหาราชครับเราก็เลยตั้งเป้าหมายของการเจาะลึกในวันนี้ว่าเราจะมาเล่ารายละเอียดของข่าวสารเชิงประวัติศาสตร์อย่างครบถ้วนทุกแง่มุมเลย
2: คือเราจะไม่มานั่งสรุปย่อๆหรือตัดทอนเนื้อหาเลยนะคะแต่เราจะลงลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ที่มีต่อคนตาบอดและคนพิการค่ะ
1: ใช่ครับเพื่อให้ได้อรรถรสและเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มกันผมขอตั้งกฎสำคัญสำหรับการพูดคุยในวันนี้ก่อนนะครับ
2: กฎอะไรคะ
1: คือตลอดการสนทนาของพวกเราในวันนี้ครับเราจะใช้คำว่าคนตาบอดหรือคนพิการเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้คำว่าผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการโดยเด็ดขาดเลย
2: เข้าใจเลยค่ะเป็นการให้เกียรติและใช้คำที่ตรงไปตรงมาตามที่ชุมชนคนตาบอดใช้อ้างอิงถึงตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะคะ
1: ถูกต้องครับเอาละเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากข้อมูลอ้างอิงจากคุณรัชตะมงคลนะครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด
2: ค่ะท่านได้กล่าวถึงประเด็นไหนไว้บ้างคะ
1: คือท่านพูดถึงจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากครับนั่นคือการกำเนิดของโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกในกรุงเทพมหานครซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับ
2: โหเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะ
1: ใช่ครับพระองค์ทรงมอบหมายให้จอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการสร้างเลยนะครับคือลองนึกภาพตามนะครับการสร้างโรงเรียนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมอบสถานที่หรือตัวอาคารเฉยๆแต่มันคือการมอบเครื่องมือสร้างชีวิตเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะมันลึกซึ้งกว่าแค่อิฐหรือปูนมากเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆที่ว่าคนพิการต้องอยู่แต่บ้านเฉยๆให้กลายเป็นคนที่มีศักยภาพขึ้นมา
2: ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะเราจะเห็นเลยว่าวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านเนี่ยก้าวล้ำไปไกลมาก
1: ก้าวล้ำยังไงครับ
2: คือในยุคนั้นเนี่ยสังคมยังมองความพิการเป็นเรื่องของเวรกรรมใช่ไหมคะพ่อแม่ก็มักจะเก็บลูกที่ตาบอดไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหน
1: ใช่ครับเป็นความหวังดีที่กลายเป็นการปิดกั้นโอกาส
2: ถูกต้องเลยค่ะแต่พระองค์ท่านทรงมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ทรงเชื่อมั่นว่าคนตาบอดเนี่ยสามารถเรียนหนังสือได้สามารถดูแลตัวเองได
1: ้แล้วก็ไม่ได้จบแค่ดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะคือพอเขาเรียนหนังสือดูแลตัวเองได้เขาก็สามารถไปดูแลผู้อื่นหรือสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งนี่แหละค่ะคือการสร้างคุณค่าในตัวเองอย่างยั่งยืนของจริง
1: โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับจากแค่การริเริ่มสร้างโรงเรียนมันคือการพลิกวิธีคิดของคนทั้งประเทศเลย
2: ใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได
1: ้และนี่คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆครับพอโรงเรียนสร้างเสร็จแล้วเนี่ยการทรงงานของพระองค์ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับ
2: ยังมีเรื่องราวการทรงงานที่ใกล้ชิดอีกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมีบันทึกไว้เลยว่าในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนนักเรียนคนตาบอดบ่อยมากๆครับ
2: บ่อยขนาดไหนคะ
1: บ่อยจนถึงขั้นที่ว่าพระองค์โปรดที่จะลงมาเล่นกับเด็กๆเลยนะครับแล้วที่พีคไปกว่านั้นคือพระองค์ทรงใช้พระนามแฝงเวลาเล่นกับเด็กๆด้วยครับ
2: โหพระนามแฝงว่าอะไรคะ
1: ทรงแทนพระองค์เองว่าพลครับพี่พลหรือคุณพลแบบนี้เลยแล้วก็ทรงส่งสัญญาณบอกอาจารย์ที่ตาดีด้วยนะว่าห้ามเปิดเผยตัวตนเด็ดขาดห้ามบอกเด็กๆว่าคนที่กำลังเล่นด้วยคือใคร
2: โอ้โห
1: คือผมสงสัยนิดนึงครับทำไมพระองค์ถึงทรงเลือกที่จะซ่อนพระยศของความเป็นพระมหากษัตริย์ไว้ล่ะครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ
1: คือถ้าบอกไปเลยว่า นี่คือในหลวงเด็กๆน่าจะดีใจหรือเปล่าการเล่นในฐานะพี่พลเนี่ยมันสร้างความรู้สึกยังไงให้กับเด็กตาบอดในตอนนั้นครับ
2: สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือกลไกทางจิตวิทยาค่ะ
1: ยังไงครับ
2: คือสำหรับเด็กตาบอดเนี่ยการรับรู้ของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ภาพหรือเสื้อผ้าที่ใส่ใช่ไหมคะแต่อยู่ที่เสียงและมวลบรรยากาศรอบตัว
1: จริงด้วยครับประสาทสัมผัสเรื่องเสียงเขาจะไวมาก
2: ใช่ค่ะทีนี้ลองนึกดูว่าถ้าอาจารย์ประกาศว่าในหลวงเสด็จบรรยากาศมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงคะ
1: โอ้โหก็คงจะมีแต่คำราชาศัพท์ทุกคนคงจะหมอบกราบและบรรยากาศก็คงจะตึงเครียดเกรงๆไปหมดเลยครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะเสียงกระซิบกระซาบความระมัดระวังตัวแบบนั้นเนี่ยสำหรับเด็กตาบอดมันคือกำแพงทั้งเสียงเลยนะคะ
1: คำนี้ดีมากครับกำแพงทั้งเสียงพอมีกำแพงนี้ปุ๊บเด็กก็คงไม่กล้าเล่นไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง
2: ใช่ค่ะการที่พระองค์ทรงเลือกเป็นแค่พี่พลมันคือการทลายกำแพงของชนชั้นและสถานะทางสังคมลงอย่างราบคาบเลย
1: เพื่อให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกันใช่ไหมครับ
2: เด็กคนตาบอดได้พูดคุยได้เล่นกับคนคนหนึ่งด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายปลอดภัยและสัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาที่บริสุทธิ์โดยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากั้นเลยค่ะ
1: โหฟังแล้วขนลุกเลยครับมันเป็นการส่งมอบความรักที่เข้าถึงจิตใจจริงๆโดยที่ไม่ได้ใช้สถานะความยิ่งใหญ่มากดทับเลย
2: ใช่ค่ะเป็นพระเมตตาที่แยบยลและลึกซึ้งมากๆแล้วนอกจากเรื่องของการลงมาคลุกคลีเล่นกับเด็กๆในฐานะพี่พลแล้วเนี่ยผมยังเจอข้อมูลว่าพระองค์ทรงใช้สิ่งที่ทรงโปรดปรานเป็นการส่วนพระองค์มาเป็นสื่อกลางด้วยค่ะ
1: อ๋อเรื่องดนตรีใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ข่าวระบุเลยว่าพระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์สอนวิชาดนตรีให้แก่เด็กตาบอดด้วยพระองค์เองเลยนะครับ
2: โหทรงสละเวลามาสอนเองเลย
1: ใช่ครับแล้วเป็นประจำทุกปีเนี่ยจะมีการพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่อาจารย์และนักเรียนที่พระราชวังพญาไทด้วย
2: ฟังดูอบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ยังไม่พอนะครับในงานเนี่ยพระองค์จะทรงนำแซกโซโฟนมาบรรเลงพระราชทานให้ทุกคนได้ฟังกันสดๆเลยครับ
2: เป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุดๆสำหรับเด็กๆเลยนะคะ
1: แน่นอนครับและไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือส่งพระราชนิพนธ์เพลงยิ้มสู้ขึ้นมาครับ
2: เพลงนี้คุ้นหูมากเลยค่ะ
1: ครับทรงแต่งขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คนพิการทุกคนโดยเฉพาะเลยให้ลุกขึ้นสู้กับชีวิตไม่ท้อถอยต่อโชคชะตา
2: ค่ะเนื้อหาเพลงกินใจมาก
1: ๆแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรล่ะครับคือผมมองว่าเพลงยิ้มสู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่บทเพลงไพเราะทั่วไปนะ
2: แล้วคุณมองว่าเป็นยังไงคะ
1: ผมว่ามันเป็นเสมือนพระภาคารแห่งเสียงมากกว่าครับ
2: ประภาคารแห่งเสียงน่าสนใจค่ะ
1: คือประภาคารปกติมันใช้แสงส่องทางใช่ไหมครับแต่สำหรับโลกที่มืดมิดเสียงเพลงเนี้ยมันคอยส่องสว่างนำทางในจิตใจทำให้เขากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองได้อีกครั้ง
2: เรื่องเนี้ยทำให้เกิดคำถามที่สำคัญตามมาเลยนะคะ
1: คำถามอะไรครับ
2: คือดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษาสากลที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกายได้จริงไหมคะพระราชประสงค์ของพระองค์ชัดเจนมากว่าต้องการใช้สิ่งนี้แหละสร้างความเข้มแข็งจากภายในจิตใจ
1: ไม่ใช่แค่ให้ความช่วยเหลือทางวัตถุ
2: ใช่ค่ะโรงเรียนคือความช่วยเหลือทางกายภาพแต่ดนตรีและเพลงยิ้มสู้คือเครื่องมือทางจิตวิญญาณค่ะเพราะองค์ต้องการให้คนพิการมีความกล้าหาญที่จะเผชิญโลกกว้างด้วยความมั่นใจ
1: เป็นการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบมากครับทั้งร่างกายและจิตใจเลย
2: การมอบเครื่องมือแบบนี้ล่ะค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นการให้โอกาสที่แท้จริง
1: ครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วยนะครับ
2: ค่ะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามากๆ
1: ใช่ครับข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแสงสว่างที่แท้จริงในชีวิตของคนตาบอด
2: ทรงเปลี่ยนจากความมืดมิดให้กลายเป็นความหวังและศักยภาพที่จับต้องได้นะคะ
1: ครับผมและก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสักนิดหนึ่งครับให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลองกลับไปทบทวนกันดู
2: เป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรคะ
1: คือลองคิดดูนะครับว่าหากพระเมตตาและความเชื่อมั่นของบุคคลเพียงหนึ่งท่านเนี่ยสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและปลุกพลังใจให้คนตาบอดนับไม่ถ้วนลุกขึ้นสู้มาได้จนถึงทุกวันนี
2: ้
1: และพวกเราล่ะครับในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราจะสามารถสานต่อแนวคิดของการสร้างโอกาสนี้ได้อย่างไรบ้าง
2: เป็นคำถามที่สะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองเลยนะคะ
1: ใช่ครับเราจะสามารถมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคนพิการรอบๆตัวเราแล้วช่วยกันสนับสนุนพวกเขาในรูปแบบไหนได้บ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดต่อครับ
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะสังคมจะดีขึ้นได้ถ้าเราทุกคนช่วยกันมองข้ามข้อจำกัดแล้วโฟกัสที่ศักยภาพของความเป็นมนุษย์นะคะ
1: ถูกต้องที่สุดครับและสำหรับผู้ฟังท่านใดนะครับที่ฟังรายการของเราแล้วรู้สึกว่าอยากจะสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
2: ค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับขอทวนอีกครั้งนะครับ044-353-452
2: หรือถ้าสะดวกเป็นเบอร์มือถือนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข0816162399ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0816162399ค่ะ
1: ครับผมทางสมาคมยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งความเท่าเทียมครับ
2: ใช่ค่ะมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะคะ
1: สำหรับวันนี้ช่วง NMAB Update ของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับ
2: ค่ะเนื้อหาเข้มข้นจนนาทีสุดท้ายเลย
1: ใช่ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
3: ถัดไปนะครับสำหรับเรื่องราวดีๆนะครับของในหลวงรัชกาลที่9กับคนตาบอดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ดูเวลาแล้วขอยัดคืนเวลาให้กับสถานีสักครู่ฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันในชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
2: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
3: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
4: wow! ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
2: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
5: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ิ้มสู้นะครับเวอร์ชันของพี่ๆวงไอโอเนียนนะครับเป็นวงดนตรีคนตาบอดนะครับที่โด่งดังในอดีตนะครับอีกหนึ่งวงนะครับที่ได้มาเรียกว่าโคเวอร์นะครับไว้หน้าหลายปีแล้วนะครับกับผลงานเพลงนี้ในเวอร์ชันของSM Blue นะครับหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับกลับมาช่วงที่2นะครับของรายการ16นาฬิกากับอีก43นาทีโดยประมาณครับท่านกำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่นำเว็บไซต์ของทางสมาคมก็ได้ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟัง0815109471ครับ0815109471นะครับก็ตอนนี้นะครับทางด้านของกสทช.ได้มีการออกโปรอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับคนพิการนะครับสามารถสมัครได้ในทุกๆเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น AIS DTAC 2หรือว่า NT นะครับเป็นโปรโมชั่นเดือนละ66บาทนะครับรวมภาษีแล้วนะครับโดยก็จะมี2โปรโมชั่นย่อยนะครับเรียกว่าโปรโมชั่นแรกจะเป็นเน็ตอย่างเดียวนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดจำนวน10กิกแล้วก็ใช้ได้โดยไม่จำกัดความเร็ว 128kbps นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คือเน็ตความเร็วสูงสุด8กิกะไบต์นะครับแล้วก็ใช้ได้ไม่จำกัดความเร็ว 128kbps แล้วก็มีค่าโทรเพิ่มมาเป็นเดือนละอีกเดือนละ100นาทีนะครับก็ทั้ง2โปรโมชั่นนี้อยู่ในราคา66บาทนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละเครือข่ายนะครับสอบถามกับคอลเซ็นเตอร์ของแต่ละเครือข่ายได้เลยนะครับว่าจะสามารถสมัครโปรโมชั่นนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการในทุกๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนหูหนวกนะครับคนพิการร่างกายหรือพิการด้านอื่นๆนะครับก็จะสามารถสมัครโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตราคาถูกตรงนี้ได้นะครับสมัครได้ทั้งรูปแบบของเติมเงินและรายเดือนนะครับก็ลองติดต่อกับศูนย์บริการหรือว่า call center ของแต่ละเครือข่ายได้เลยนะครับสับสนข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานกสทช.นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเพื่อนรำลึกนึกถึงท่านในหลวงราชการที่9กับผลงานเพลงนี้จากพี่ใหม่ไทยใจตะวันใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับเรื่องเล่าของพ่อครับ

0: เล่าสู่ลูกหลานเรื่องเล่าของพ่อ
1: เรื่องเล่าของพ่อครับงานจากพี่หมายไทยหัวใจศิลป์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแต่ท่านสอบถามกันเข้ามาครับสำหรับถ้าหากสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วจะมีสวัสดิการอะไรบ้างนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องของสวัสดิการสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในปัจจุบันเรามีอยู่4สวัสดิการหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่ารักษาพยาบาลนะครับตรงนี้เราก็ให้เดือนละนะขออภัยให้ปีละนะครับปีละไม่เกิน 2,000 บาทท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับเบิกครั้งละ100 200หรือเบิกครั้งเดียว 2,000 บาทเลยก็ได้นะครับเพียงท่านไปรักษาคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนนะครับจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็นำใบเสร็จตัวจริงมาขอเบิกกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับโดย1ปีงบประมาณสวัสดิการก็เบิกได้ 2,000 บาทแล้วก็สวัสดิการที่2เรื่องของค่าคลอดบุตรนะครับได้ครั้งละ 5,000 บาทนะครับตรงนี้ไม่มีจำกัดจำนวนครั้งนะครับแล้วแต่ความสามารถของแต่ละท่านได้เลยนะครับครั้งละ 5,000 บาทเพียงท่านมีชื่อเป็นบิดามารดาอยู่ในใบสุทธิบัตรใบเกิดนะครับแล้วก็นำสำเนามาขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตครับญาติสามารถขอรับได้ 5,000 บาทโดยนำสำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกนะครับพร้อมตัวบัตรสมาชิกตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุครับสามารถขอรับได้นะครับ 5,000 บาทตรงนี้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นเรื่องของบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสมาคมให้ 3,000 บาทนะครับก็สมาชิกขอรับได้โดยการนำสำเนาใบมรณบัตรนะครับพร้อมทั้งหลักฐานความเรียกว่าหลักฐานความสัมพันธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านนะครับกรณีเป็นคู่สมรสก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสนะครับจะเป็นสำเนานะครับมาแนบในการขอรับสวัสดิการด้วยนะครับตรงนี้ได้ 3,000 บาทนะครับกรณีบิดามารดาคู่สมรสเสียชีวิตแล้วก็อีกหนึ่งสวัสดิการซึ่งเราก็จะเปิดให้ขอรับกันในช่วงอีกเดือน2เดือนนี้นะครับก็คือสวัสดิการด้านของทุนการศึกษานะครับสำหรับสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับตรงนี้ก็เราก็จะให้ตามการลงเรียกว่าตามมตินะครับของตัวคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกในแต่ละปีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่ประมาณถ้าเกิดเป็นประถมศึกษาก็ 1,500 บาทประถมศึกษาตอนต้น 2,000 บาทประถมศึกษาตอนปลายขออภัยมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับ 2,000 บาทมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,500 บาทแล้วก็อุดมศึกษา 3,000 บาทประมาณนี้นะครับอย่างใดเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดนะครับในช่วงเดือนธันวาคมของทุกๆปีครับทางสมาคมก็จะได้ประกาศให้ได้ขอรับกันนะครับเปิดให้ขอรับตั้งแต่ช่วงประมาณธันวาไปจนถึงมกราคมนะครับแล้วก็จะไปรับกันในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมีนาคม2000เดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับในช่วงประมาณอาทิตย์ที่3หรือว่าอาทิตย์ที่4นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับเรียกว่าทุนการศึกษาของสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกซึ่งเราก็จัดให้ในทุกๆปีนะครับติดตามข่าวสารของทางสมาคมก็ที่เพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าที่รายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้ก็ได้นะครับติดตามกันได้แล้วก็จะนำข่าวสารของทางสมาคมมาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบกันหรือว่าโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้

แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ับด้วยแรง
1: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายพัฒน์พงษ์พัฒน์ประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยโดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย4หน่วยงานได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมการบินแห่งประเทศไทยบริษัทการบินจำกัดและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือมุ่งเปลี่ยนเวลารอระหว่างเที่ยวบินให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องและผู้โดยสารรอการต่อเที่ยวบินสามารถเดินทางออกจากท่าอากาศยานเพื่อท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ของประเทศไทยในช่วงเวลาระหว่างการต่อเที่ยวบินรวมทั้งจะช่วยเชื่อมสนามบินเมืองแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสให้การใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
14: กรมส่งเสริมการเกษตร
13: แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5จังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่มันสำปะหลังพันธุ์ KU 50ต้นพันธุ์ได้แก่มะม่วงมะนาวกล้วยน้ำว้าฝรั่งแก้วมังกรสับปะรดสีไผ่มาจูไผ่ซางมนไผ่รวกสะเดาดำสะเดามันโป๋ยเซียนขมิ้นชันตรัง1ขมิ้นชันตรัง2ไพรพื้นเมืองไพรหยวกพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองกระเจียวพื้นบ้านเมล็ดพันธุ์ได้แก่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5จังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการเกษตรกรในพื้นที่6จังหวัดภาคอีสานตอนล่างได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอำนาจเจริญอุบลราชธานียะโสธรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044-666-422
14: ตรงตามสายพันธ
13: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
14: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
13: กรมส่งเสริมการเกษตร
15: ครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook ทั้งในส่วนของ TikTok นะครับก็เรียกว่าขึ้นคู่ขนานกันไปทำให้หลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ก็จะสามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกช่องทางออนไลน์ครับวันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือหลายเรื่องราวที่วันนี้เตรียมมาแบบจัดเต็มนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิคของเราครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาคุณทูลชัยคำรอดประสานงานครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยคุณอัคเดชคำพีระนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันครับทักทายกันนะครับมีข้อความจากหลากหลาย ายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ส่งต่อกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook ครับถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วรบกวนด้วยกดถูกใจนะครับรบกวนด้วยกดแชร์ในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่า live ด้วย live นะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในวันนี้ก็มีมาฝากกันเหมือนเดิมครับ13ตุลาคม2569ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1วันสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีครับวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีครับวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
16: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
17: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสถานีเด็กคิสเตชั่นครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองกันด้วยนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะครับในสัปดาห์นี้จะพาไปฟังผลงานละครสร้างสรรค์นะครับเป็นผลงานจากน้องๆกลุ่มต้นกล้าผลิตครับผลิตละครวิทยุขึ้นมานะครับเรื่องบ้านเดียวกันนะครับก็มีทั้งหมด10ตอนด้วยกันครับเราก็จะได้นำมาฝากวันละ1ตอนนะครับแล้วก็ต่อด้วยนิทานเริงร่านะครับที่นำมาฝากกันนะครับก็ช่วงที่2ของรายการติดตามกันได้ช่วงที่3ของรายการครับวันนี้มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากกันนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับรู้ก่อนปลอดภัยก่อนเตรียมตัวไว้กับเรื่องของการเตือนภัยนะครับเรื่องของภัยพิบัติครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์นะครับออนแอร์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงระบบ AM และก็ FM เครือข่ายยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและก็สามารถจะติดตามผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ทางสถานีเด็ก .com นะครับ www.sthanideek.com แล้วก็ทาง pakifm.org ด้วยนะครับแล้วก็ทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางก็ไลฟ์สดด้วยนะครับติดตามกันได้หลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเราเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
2: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
4: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
5: คิดสารดี
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสารดีในวันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักและรู้ทันกับบัญชีม้าค่ะเราอย่าได้เห็นแก่เงินก้อนโตจนอาจจะต้องติดคุกโดยไม่รู้ตัวค่ะในยุคที่การทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคือภัยเงียบจากกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการพัฒนาวิธีการก่ออาชญากรรมออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่มิจฉาชีพใช้เป็นสะพานเชื่อมในการกระทำความผิดก็คือบัญชีม้าค่ะหลายคนคงได้ยินคำว่าบัญชีม้ากันบ่อยขึ้นแล้วบัญชีม้าคืออะไรบัญชีม้าค่ะหรือว่า nominee account คือบัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยแหละค่ะรวมไปถึงซิมการ์ดโทรศัพท์หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ถูกเปิดขึ้นในนามบุคคลหนึ่งค่ะแ ถูกส่งต่อไปให้อีกบุคคลหนึ่งใช้งานจริงค่ะก็คือเปิดให้อีกคนหนึ่งใช้งานนั่นเองโดยมิจฉาชีพค่ะจะนำเอาบัญชีเหล่านี้ใช้เป็นช่องทางในการรับเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเช่นเงินจากการหลอกลวงออนไลน์เงินจากการพนันออนไลน์หรือยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและอำพรางเส้นทางการเงินไม่ให้สาวถึงตัวบงการใหญ่ค่ะกลโกงของมิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีม้ายังไงโดยมากแล้วนะคะมักจะอาศัยความเดือดร้อนทางการเงินหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของประชาชนค่ะหลักๆเลยนะคะก็จะมีการหลอกซื้อบัญชีโดยตรงเลยค่ะคือเป็นการเสนอเงินค่าตอบแทนจำนวนสูงเพื่อแลกกับการที่ให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารและส่งมอบสมุดบัญชีบัตร ATM หรือแอปพลิเคชันให้เขานั่นเองค่ะหรือเป็นการหลอกให้สมัครงานออนไลน์ค่ะเป็นการอ้างว่าเป็นการกดรับออเดอร์แพ็คของหรือรีวิวสินค้าแล้วขอเอกสารส่วนตัวรวมถึงให้เปิดบัญชีธนาคารอ้างว่าใช้สำหรับรับเงินเดือนค่ะแต่สุดท้ายนำบัญชีนั้นไปใช้โกงคนอื่นค่ะหรืออีกหนึ่งกรณีค่ะเป็นการหลอกกู้เงินออนไลน์ค่ะอันนี้มักจะเป็นโฆษณากู้เงินนะคะอนุมัติไวดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขคือผู้กู้ต้องส่งมอบบัญชีธนาคารพร้อมรหัสผ่านเพื่อทำการยืนยันตัวตนหรือสร้างเครดิตก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เชิดเอาบัญชีเราไปเลยค่ะหรือเป็นกรณีของการหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลค่ะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเป็นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองหลอกให้เราสแกนใบหน้าขอรหัส OTP เพื่อนำไปเปิดบัญชีออนไลน์ในนามของเราแล้วก็นำบัญชีของเราไปใช้ค่ะรู้แบบนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกอีกอย่างค่ะใครที่เปิดบัญชีม้าต้องบอกเลยค่ะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าแค่ไปเปิดบัญชีให้คนอื่นไม่ได้ไปโกงใครซะหน่อยคงไม่เป็นไรต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะในปัจจุบันค่ะกฎหมายของไทยนะคะตามพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ได้เพิ่มโทษสำหรับผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับบัญชีม้าไว้อย่างรุนแรงค่ะคือมีใครที่เปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีนะคะก็คือเจ้าของบัญชีม้าเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและสำหรับใครนะคะที่เป็นผู้เป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายบัญชีม้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและนอกจากนี้ค่ะอาจจะยังโดนข้อหาพ่วงท้ายนะคะเช่นร่วมการฉ้อโกงประชาชนข้อหาฟอกเงินซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีและอาจจะถูกขึ้นบัญชีดำจากสถาบันทางการเงินนะคะทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมหรือเปิดบัญชีใดๆได้อีกในอนาคตค่ะดังนั้นแล้วนะคะป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ1เลยค่ะห้ามขายห้ามให้ยืมห้ามโอนไม่ว่าสนิทกันแค่ไหนจะได้ค่าตอบแทนสูงเท่าไหร่ห้ามยกบัญชีธนาคารบัตร ATM หรือซิมโทรศัพท์ของเราให้ผู้อื่นใช้งานเด็ดขาดค่ะข้อ2ค่ะรักษาข้อมูลส่วนตัวเท่าชีวิตนะคะห้ามส่งบัตรประชาชนรหัสผ่านหรือ OTP ให้ใครทางออนไลน์ค่ะข้อที่3ค่ะระมัดระวังเรื่องการสแกนใบหน้าเดี๋ยวนี้การทำธุรกรรมเขาก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยการสแกนใบหน้าดังนั้นค่ะถ้าหากเราต้องสแกนใบหน้าเนี่ยนะคะห้ามสแกนใบหน้าผ่านลิงก์ที่มีคนแปลกหน้าส่งมาเด็ดขาดค่ะและตรวจสอบรายชื่อบัญชีของตนเองค่ะหากใครสงสัยว่าเคยเชื่อส่งข้อมูลให้ใครนะคะหรือเคยเปิดบัญชีให้ใครไปแล้วให้รีบติดต่อธนาคารค่ะเพื่อแจ้งปิดบัญชีทันทีก่อนที่มิจฉาชีพจะนำไปใช้ก่อเหตุค่ะจำไว้เสมอนะคะว่าเงินหลักร้อยหลักพันที่ได้มาจากการขายบัญชีไม่คุ้มเลยนะคะกับอนาคตที่อาจจะต้องสูญเสียและหนี้สินที่เราไม่ได้ก่อค่ะหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อสามารถโทรแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องราวของบัญชีม้าเรามาระวังตัวเอาไว้ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
5: คิดสาระดี
6: ยอมรับไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมเยาวชนชาติ
7: ไทยต้องยิ่งให้ปั๊บร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
8: ข่าวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของข่าวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอข่าวเสพยานานๆเข้าร่างกายสุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะข่าวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบข่าวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสัง

0: ราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้ครับไปติดตามผลงานละครวิทยุจากน้องๆกลุ่มต้นกล้าแผ่นดินสถานีเด็กคิดสเตชันครับได้ผลิตผลงานสร้างสรรค์เรื่องบ้านเดียวกันนะครับทั้งเขียนบทและก็ภาคเสียงผลิตเองทั้งหมดโดยเด็กและเยาวชนนะครับแล้วจบละครแล้วไปติดตามนิทานเรื่องราวกันนะครับติดตามผลงานจากเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนในละครวิทยุเรื่องบ้านเดียวกันครับ
4: คณะต้นกล้าแผ่นดินร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งภูมิใจเสนอละครวิทยุสร้างสรรค์สังคมรวมพลังเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติดเรื่องบ้านเดียวกัน

านเดียวกันเป็นเรื่องของกฤตเด็กชายที่มาดูภายนอกแล้วชีวิตเขาดูเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่ความจริงแล้วชีวิตเขาไม่ต่างอะไรกับไข่เปลือกบางที่ดูภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในแสนจะบอบบางกวินเด็กชายบ้านเดียวกันแต่มีสถานะต่างกันเขาเป็นเพียงลูกของคนรับใช้ในบ้านกวินถูกปลูกฝังให้ขยันขันแข็งรู้จักบุญคุณคนเป้าหมายในชีวิตของเขาคือเรียนให้จบและทำให้แม่สบายกว่านี้ให้ได้และแล้วเป้าหมายของเขาไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพราะอีกเป้าหมายหนึ่งของเขานั้นก็คือการดึงคุณกฤตผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและเจ้านายออกมาจากคุ้มนรกยาเสพติดให้ได้เพราะทั้งคู่ต่าง

ความเดิมตอนที่แล้วพ่อของกริตบอกว่าจะไปรับกริตที่โรงเรียนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปตามที่สัญญาไว้กริตน้อยใจและตัดพ้อต่อว่าพ่อแต่ยังไม่ทันได้คุยกันเพื่อปรับความเข้าใจกริตก็โกรธและกลับขึ้นห้องไปเสียก่อนเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามละครวิทยุเยาวชนสร้างสรรค์สังคมเรื่องบ้านเดียวกันต่อได้เลยค่ะ

0: กวินกวาดพื้นเสร็จหรือยังลูกแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่บาตรกันนะลูกนะ
1: ครับครับเสร็จแล้วครับแม่

0: รู้ไหมลูกทำไมแม่ถึงใส่บาตรทุกวัน
1: เพราะอะไรเหรอครับแม
0: ่ก็เพราะว่าแม่ระลึกถึงพระคุณของคุณท่านนะสิลูกลูกรู้ไหมว่าคุณท่านมีเมตตาต่อเราขนาดไหนถ้าแม่ไม่ได้คุณท่านทั้งสองไม่รู้เลยว่าชีวิตแม่ตอนนี้จะเป็นยังไงเราควรสำนึกพระคุณของคุณท่านเสมอนะรู้ไหมลูกแล้วการทำบุญตักบาตรก็ทำให้ท่านเพื่อท่านจะได้มีความสุขและการทำความดีของเราก็ทำให้ท่านสบายใจอีกด้วยนะลูก
1: ครับแม่

0: ลูกรู้ไหมว่ากวินมีความหมายว่าอะไร
1: ไม่ทราบครับแม่กวินแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: กวินก็แปลว่าดีงามยังไงล่ะลูกแม่หวังเอาไว้ว่าลูกจะเป็นคนดีและไม่ทำให้คุณท่านผิดหวังในตัวลูกนะท่านอุตส่าห์ส่งให้ลูกเรียนลูกต้องตั้งใจเรียนนะรู้ไหมลูกแล้วอย่าลืมทดแทนพระคุณท่านด้วย
1: ครับแม่ผมจะเป็นคนดีจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังและผมไม่มีวันลืมพระคุณของแม่และคุณท่านทั้งสองแน่นอนครับ
0: ดีมากจ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะไปดูอาหารเช้าให้คุณท่านกับคุณกฤตก่อนนะลูกแล้วลูกก็อย่าลืมหาข้าวหาปลากินล่ะ
1: ครับเดี๋ยวกินเสร็จผมจะไปช่วยลุงมีเช็ดรถต่อนะครับ
0: จ้าลูก
1: ลุงมีสวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวนี้ลุงมีต้องไปไหนบ้างครับ
2: ก็ต้องไปส่งคุณกฤตที่โรงเรียนแล้วก็คงต้องรอคุณท่านสั่งว่าจะให้ไปรับคุณนายที่บริษัทหรือจะให้ลุงไปรับคุณท่านที่ประชุมเพราะไม่รู้ว่าคุณท่านจะเอารถไปเองหรือเปล่าลุงก็คงต้องรอคำสั่งอ้าวแล้วนี่กินข้าวกินปลาหรือยังล่ะแล้วไม่รีบไปเรียนหรือไปก่อนก็จะได้ไปหาความรู้ใส่ตัวเข้าห้องสมุดไงไม่ต้องมาช่วยลุงหรอกมาทุกวันเลยไปเตรียมตัวไปเรียนเถอะแล้วอย่าลืมกินข้าวกินปลาล่ะ
1: ครับครับลุงมีนี่ก็ขี้บ่นฮะผมล้อเล่นนะครับหลังใส่บาตรกับแม่เสร็จผมก็กินข้าวแล้วครับกินเสร็จผมก็มาช่วยลุงเช็ดรถนี่แหละแล้วก็โรงเรียนก็อยู่ใกล้แค่นิดเดียวเองครับผมเช็ดรถเสร็จแล้วค่อยไปยังทันเลยมาผมช่วยเช็ดครับ
2: เฮ้ยเด็กนี่พูดไม่รู้ฟังเองเป็นคนดีจริงๆกวินเอ้ยคงจะเป็นเจ้าคนนายคนเธอพอคุ้น

0: มาแล้ว
1: นักเรียนคะในวันอังคารหน้าทางโรงเรียนจะจัดงานวันพ่อแห่งชาติให้นักเรียนไปเชิญคุณพ่อมาร่วมงานด้วยนะคะและที่สำคัญนักเรียนต้องเตรียมของขวัญและนำมาให้คุณพ่อในวันนั้นด้วยนะคะแล้วอย่าลืมงานที่ครูสั่งล่ะที่ให้นักเรียนไปแต่งเรียงความเรื่องพ่อของฉันเอามาส่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะ
2: แอมแต่งเรียงความเสร็จหรือยังขอดูหน่อยดี
3: อะไรกันวีพ่อใครก็พ่อมันดิเรื่องอะไรจะให้ดูเดี๋ยวนายก็ลอกเราอะดิ
2: ตลกแล้วเราเขียนใกล้เสร็จแล้วนะแต่แค่จะดูเฉยๆว่าแอมเขียนดีกว่าเราหรือเปล่าไม่อยากจะคุยนะเรียงความของเราอะกินใจสุดๆแต่กว่าจะแต่งได้ขนาดนี้นะบิ้วตั้งนาน
3: แต่กิจก็คงไม่ต้องนึกนานหรอกเพราะพ่อของนายมีอะไรให้เขียนตั้งเยอะแยะเอามาแบ่งเราครึ่งนึงอะนายก็ยังเขียนไม่หมดเลย
4: แหมก็ว่าไปนั่นเวอร์ไปแล้วนะแอมว่าแต่แอมอ่ะจะเตรียมอะไรให้พ่อล่ะ
3: ก็กะว่าจะทำกรอบรูปให้พ่ออ่ะแล้ววีกับกีดล่ะจะให้อะไรพ่อ
2: เราคิดว่าเราจะซื้อแก้วกาแฟใบใหม่ให้พ่อแหละเพราะว่าพ่อเราอ่ะชอบกินกาแฟมากแล้วนายล่ะกรีด
4: เราจะซื้อปากกาให้พ่ออ่ะเพราะพ่อเราอ่ะนะต้องใช้ปากกาเซ็นเอกสารมากมายเลย
3: ฉันอ่ะอยากให้ถึงวันอังคารเร็วๆจังเลยฉันจะได้เอาของขวัญให้พ่อ
4: ใช่ๆเพราะของขวัญชิ้นนี้นะเป็นเงินเก็บที่ฉันอ่ะตั้งใจเก็บมาเพื่อซื้อของขวัญสำหรับคนวิเศษอย่างพ่อของฉันเลยแหละ

ติดตามละครวิทยุเยาวชนเรื่องบ้านเดียวกันได้ในตอนต่อไปทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวยๆติดอันดับโลกใครๆก็อยากมาเที่ยว
1: แต่ปี2561ประเทศไทยมีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกมีการปล่อยขยะลงทะเลถึง1ล้านตันต่อปีและพลาสติกชิ้นเล็กๆที่ถูกสัตว์ทะเลกินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเข้ามาสู่วงจรอาหารของเรา
0: ร่วมกันฟื้นฟูทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและท้องทะเลนะคะ
1: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
2: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉิน

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: The Adventures of Pinocchio
2: เรื่องการผจญภัยของพินอคคิโอ

0: Geppetto is a lonely old man. He makes a wooden puppet.
1: Geppetto เป็นชายชราผู้โดดเดี่ยวเขาสร้างหุ่นไม้ขึ้นมาตัวหนึ่ง
2: I will call you Pinocchio. You are my son.
1: ฉันจะเรียกเธอว่าพินอคคิโอเธอเป็นลูกชายของฉันนะ
0: But Pinocchio is a bad son.
1: แต่พินอคคิโอเป็นลูกที่ไม่ดี
0: One day, Pinocchio falls asleep by the fire.
3: My feet!
1: วันหนึ่งพินอคคิโอเผลอหลับอยู่ใกล้ๆไฟเท้าของฉัน
0: Father, will you make me new feet? I will be a good son.
4: พ่อครับช่วยทำเท้าใหม่ให้ผมได้ไหมครับต่อไปผมจะเป็นเด็กดี
2: Of course.
1: ได้สิลูก
0: Pinocchio goes to school.
1: Pinocchio ไปโรงเรียน
0: Oh, there is a puppet show. I want to see it, says Pinocchio.
1: Oh, มีการแสดงหุ่นด้วยฉันอยากดูจังเลย
5: Pinocchio, come here.
2: Let's play, say some clowns.
1: Pinocchio, มานี่สิมาเล่นด้วยกัน
0: Pinocchio messes up the show.
1: แต่ Pinocchio ทำให้การแสดงเละเทะ
0: You are a bad boy. I'll use you to make a fire, says the puppeteer.
1: แกเจ้าเด็กเกเรฉันจะเอาแกไปทำฟืนจุดไฟ
0: Forgive me. My father will be so sad.
4: ยกโทษให้ผมเถอะครับไม่งั้นพ่อผมจะเสียใจมาก
0: All right. Go home.I want to help your poor father. Here are some gold coins for him, said the puppeteer.
1: ก็ได้งั้นกลับบ้านไปฉันอยากจะช่วยพ่อผู้น่าสงสารของเธอฝากเหรียญทองนี่ไปให้เขาด้วยนะ

0: On his way home, Pinocchio meets a bad cat and fox.
1: ระหว่างทางกลับบ้าน Pinocchio พบกับแมวร้ายและสุนัขจิ้งจอกชั่ว
0: Hey, plant your coins in the field of wonders. You'll get 2,000 coins, said the cat.
2: นี่เอาเหรียญทองของนายไปปลูกในทุ่งมหัศจรรย์สินายจะได้เหรียญทองกลับมา 2,000 เหรียญเลย
0: Really? Let's go,said Pinocchio.
2: จริงเหรอ งั้นไปปลูกกัน
0: It's dark. Let's do it tomorrow, said the fox.
2: ตอนนี้ค่ำแล้วค่อยไปปลูกวันพรุ่งนี้เถอะ
0: The next morning, the cat and fox are gone.
1: เช้าวันถัดมาแมวและสุนัขจิ้งจอกก็หายตัวไป

0: In the forest, two thieves jump out at Pinocchio.
1: ในป่าหัวขโมยสองคนโผล่ออกมาขวางพินอคคิโอไว
0: ้ They are the cat and the fox. But he doesn't know this.
1: ทั้งสองก็คือแมวและสุนัขจิ้งจอกนั่นเองแต่พินอคคิโอไม่รู
2: ้ Give us your money, said the fox.
1: ส่งเงินมาเดี๋ยวนี
0: ้ No, it's mine, says Pinocchio.
1: ไม่มันเป็นเงินของฉัน
0: We will hang you from this tree said the cat
1: งั้นเราจะแขวนแกไว้บนต้นไม้นี
0: ่ The cat and the fox go away
1: แล้วแมวกับสุนัขจิ้งจอกก็จากไป
0: Help help says Pinocchio
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
0: I'll help you the fairy sent meSays a dog in a carriage.
1: ฉันจะช่วยเธอเองนางฟ้าส่งฉันมา
0: The dog takes Pinocchio to the fairy.
1: สุนัขพาพินอคคิโอไปหานางฟ้า
0: Where are the gold coins? Says the fairy.
1: เหรียญทองอยู่ที่ไหนจ๊ะ
0: I lost them, says Pinocchio.
1: ผมทำมันหายครับ
0: Suddenly, Pinocchio's nose grows very long.
1: ทันใดนั้นเองจมูกของพินอคคิโอก็ยื่นออกมายาวมาก
0: When you lie, your nose grows, says the fairy.
1: ถ้าหากว่าเธอโกหกจมูกของเธอก็จะยาวขึ้น
0: I'm sorry, I won't lie again.
1: ผมขอโทษครับผมจะไม่พูดโกหกอีกแล้ว
0: Pinocchio goes home. He meets the cat and the fox again.
1: Pinocchio เดินทางกลับบ้านเขาพบกับแมวและสุนัขจิ้งจอกอีกครั้ง
2: Come with us to the field of wonders.
1: ไปทุ่งมหัศจรรย์กับพวกเราสิ
2: Here we are. Plant your coins here.
1: นี่ไงปลูกเหรียญของนายไว้ตรงนี้สิ
0: You have to water your coins.
1: นายต้องรดน้ำมันด้วยนะ
0: Pinocchio comes back with the water.
1: Pinocchio กลับมาพร้อมกับถังน้ำ
0: My coins are gone. I'm a silly boy.
1: เหรียญหายไปแล้วฉันนี่มันโง่จริงๆเลย

0: On the way home, Pinocchio meets his friend.
1: ระหว่างทางกลับบ้าน Pinocchio เจอเพื่อน
2: Pinocchio, let's go to the land of toys.
1: Pinocchio, ไปดินแดนของเล่นกันเถอะ
2: We don't have to study there. We don't need teachers.
1: ที่นั่นเราไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเราไม่ต้องมีคุณครูด้วย
0: Pinocchio plays every day in the land of toys.
1: Pinocchio เล่นอยู่ในดินแดนของเล่นทุกวัน
2: Oh my! I look like a donkey! Pinocchio says.
1: อะไรกันนี่ฉันดูเหมือนลาเลย
2: Lazy boys turn into donkeys, Pinocchio.
1: เด็กขี้เกียจจะกลายร่างเป็นลาน่ะ Pinocchio.
0: A circus man buys Pinocchio.
1: ชายจากคณะละครสัตว์ซื้อ Pinocchio มา
2: You lazy donkey, I will sell you.
3: Hee-haw, hee-haw.
1: แกเจ้าลาขี้เกียจฉันจะขายแก
3: Hee-haw, hee-haw.
0: A drum maker buys Pinocchio.
1: ช่างทำกลองซื้อพินอคคิโอมา
2: I want to make a drum. I need this donkey's skin. First, I must kill him, says the drum maker.
1: ฉันจะทำกลองฉันต้องการหนังของเจ้าลานี่ก่อนอื่นฉันต้องฆ่ามันซะ

0: The fairy sends little fish to save Pinocchio.
1: นางฟ้าส่งเหล่าปลาตัวเล็กตัวน้อยมาช่วยชีวิตพินอคคิโ
0: อ I'm alive and I'm a puppet again.
2: ฉันยังไม่ตายและฉันได้กลับมาเป็นหุ่นอีกครั้งแล้ว
0: But a giant shark eats Pinocchio.
1: แต่ปลาฉลามยักษ์กินพินอคคิโอเข้าไป
0: Pinocchio sees something in the shark's belly.
1: Pinocchio มองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในท้องของมัน
0: Who's there?
2: ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ
3: It's me, Geppetto. I've missed you so much, Pinocchio.
2: พ่อเองเจ็บเพชรโตไงพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินพินอคคิโ
0: อ Pinocchio and his father jump out of the shark. They swim to land.
1: พินอคคิโอและพ่อกระโดดออกมาจากตัวปลาฉลามแล้วว่ายน้ำเข้าฝั่ง

0: Pinocchio takes good care of his father. He is a good son.
1: Pinocchio ดูแลพ่อเป็นอย่างดีเขาเป็นลูกที่ดี
0: Oh my! I'm a real boy now, says Pinocchio.
1: โอ้โหผมกลายเป็นคนจริงๆแล้ว

0: The Adventures of Pinocchio. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Puppet. P-U-P. P-E-T. Pup. Pet. Puppet.
1: หุ่นเชิด
0: Mess. M-E-S.S mess mess
1: สภาพรกรุงรัง
0: forgive f o r g I v e forgive
1: ยกโทษให
0: ้ thief t h I eThief
1: ขโมย
0: Fairy F A I R Y Fairy
1: นางฟ้า
0: Plant P L A N T Plant
1: ปลูกฝัง
0: study s t u d y study
1: ศึกษาเรียนรู
0: ้ lazy l a z y lazy
1: ขี้เกียจ
0: drum drumR-U-M Drum
1: กลอง
0: Circus C-I-R-C-U-S Circus
1: ละครสัตว
0: ์ Shark S-H-A-R-K Shark
1: ปลาฉลาม
0: Belly B E L L Y Belly
1: ช่องท้อง

0: The Adventures of Pinocchio, written by Carlo Collodi, illustrated by Lee Hye-young, and translated by Saranya Chawanratanasakun, read by Dwayne Burgess, and published by the Thai Watana Panit Company.
1: เขียนโดย Carlo Collodi, ภาพประกอบโดย Lee Hye-young.แปลโดยสรัญญาชวารัตนสกุลบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
1: อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทพรนำเสนอ
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
4: เช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปนะครับบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีการโทรสอบสวนประชาชนผ่านทางไลน์นะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะเป็นข่าวปลอมนะครับก็ทางด้านของกรมสอบสวนคดีพิเศษเองก็ออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าตอนนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับสร้างไลน์ปลอมหลอกเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ติดต่อประสานงานกับประชาชนนะครับโดยผ่านไลน์นะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับใครที่มีตำรวจหรือ DSI อะไรก็ตามนะโทรไปนะครับแอดเป็นเพื่อนไลน์แล้วคุยกันบอกเลยนะคือมิจฉาชีพนะครับดังนั้นฝากเลยนะครับว่าไม่มีเจ้าที่ตำรวจติดต่อผ่านทาง LINE หรือทาง Facebook นะครับอันนี้ไม่มีเลยนะครับดังนั้นอย่าหลงกลกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่โทรไปตรวจสอบว่าบัญชีท่านเป็นบัญชีม้าบัญชีท่านเป็นบัญชีที่นะ

0: กฎหมายอย่าไปเชื่อครับคุณผู้ฟังครับฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ได้รับไลน์หรือได้มี Facebook แล้วส่งข้อความกันไปนะครับตำรวจนะ DSI ไม่มีการส่งข้อความใดๆหรือขอโทรศัพท์คุยและสอบสวนกับท่านนะนั่นคือตำรวจปลอมทั้งหมดเลยนะครับก็เฝ้าระวังกันฮะอย่าเชื่อนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่นะครับอย่าหลงเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อคำข่มขู่วางสายนะไม่ต้องรับเป็นเพื่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสรุปแล้วเป็นข่าวปลอมนะครับที่บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษโทรสอบสวนผ่านทางไลน์นะทักประชาชนอันนั้นคือมิจฉาชีพครับเป็นตำรวจปลอมนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรามาตรวจสอบกันนะครับในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมศูนย์พักพิงนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอทั้ง13อำเภอร่วมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยจังหวัดนราธิวาสได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่อาจมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมแผนช่วยเหลือประชาชนและสื่อสารแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาพร้อมประสานสำนักงานปภ.จังหวัดสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสโครงการชลประทานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและอำเภอทั้ง13อำเภอร่วมประชุมประเมินแนวโน้มสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการสนับสนุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ขึ้นโดยจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนขึ้นฉาย
1: ดูสิผักสดสดสีเขียวเต็มไปหมดเลยครับ
2: พี่พศลองดูนั่นสิคะคำว่าขึ้นฉายเขียนได้หลายแบบหรือคะดูสิมีทั้งขึ้นฉายขึ้นฉายแล้วก็ขึ้นฉายตกลงเขียนแบบไหนถึงจะถูกต้องคะใจดีละงงงง
0: คำว่าขึ้นฉายเขียนโดยใช้ขอไข่สระอึไม้โทนอหนูอ่านว่าขึ้นและฉอฉิงไม้เอกสระอายอยับอ่านว่าฉาย
1: อ๋อเขียนแบบนี้นี่เอง
3: เขียนว่าขอไข่สระอึไม้โทนอหนูอ่านว่าขึ้นฉอฉิงไม้เอกสระอายอยับอ่านว่าฉายรวมเป็นขึ้นฉายถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย
4: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
5: ส่วนใหญ่บูมแมงก์ก็ตาจะเป็นในเด็กเยอะมักจะเป็นตั้งแต่อายุน้อยพอโตขึ้นก็จะอาการเบาลงจนหายเขาก็เลยทำการศึกษาในเด็กไทยว่าเอ๊ะแพ้อะไรก็พบว่าผู้ร้าย2อันดับแรกเนี่ยก็คือไรฝุ่นเผ่าพันธุ์ที่1กับเผ่าพันธุ์ที่2อันดับถัดไปเชื่อไหมครับว่าเด็กไทยแพ้แอนติเจนแมลงสาบหมายถึงว่ามีฝุ่นที่มันเป็นบางส่วนของแมลงสาบเนี่ยหลุดออกมาแล้วกลายเป็นฝุ่นลูกตาคนเราอะจริงๆอะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางมากเลยเพราะมันเป็นคอลลาเจนเหมือนผิวหนังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปขยี้เนี่ยมันมีโอกาสมากเลยที่ลูกตามันอาจจะเสียหายหรือจอประสาทตาฉีกขาดได้คือถ้าจะดีเนี่ยขอยาคุณหมอไว้แล้วก็พยายามบอกเขาว่าอย่าขยี้เท่าที่ทำได้เนาะ
6: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
4: This is Thai PBS podcast
6: คุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของภูมิแพ้นะคะแต่ไม่ใช่ภูมิแพ้ทั่วไปแต่เป็นภูมิแพ้ขึ้นตาบางคนอาจจะเคยเป็นเนาะที่แบบโหคันจนแบบมันอดขยี้ไม่ได้อ่ะยิ่งขยี้ยิ่งคันยิ่งแบบยิ่งแรงยิ่งโหเมามันมากเลยนะคะอันนี้มันอันตรายไหมหรือเป็นแบบเนี้ยเราควรจะดูแลยังไงนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: สวัสดีคุณลีและผู้ฟังทุกท่านค
6: ่ะเรื่องของภูมิแพ้ขึ้นตาภูมิแพ้ทั่วไปรู้จักอยู่ค่ะแต่แบบพอมันขึ้นตามันไปขึ้นยังไง
5: ก็หลายๆท่านคงเข้าใจคำว่าภูมิแพ้อยู่แล้วเนาะก็คือคนเป็นเยอะฮะก็คือแบบแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็แพ้ฝุ่นแพ้ขนหมาขนแมวเกสรดอกไม้เวลาเจอพวกนี้ก็ที่คุ้นเคยกันก็จะเป็นแบบมีน้ำมูกใช่ไหมฮะ
6: ใช่
5: ก็บางคนก็หอบหืดเลยเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะถ้าบ้านไหนเป็นก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไปแล้วก็บางทีก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่พวกนี้ส่วนใหญ่โตขึ้นจะดีขึ้นดีขึ้นส่วนหนึ่งนะที่ตาเนี่ยก็เป็นเยื่อบุตาด้านในเนี่ยมันก็เหมือนเยื่อบุในโพรงจมูกหรือในคอในปอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องภูมิแพ้ได้เช่นกันเราก็เลยเรียกมันว่าภูมิแพ้ขึ้นตา
6: คือมันไม่ได้จากภูมิแพ้ที่เราแพ้อย่างอื่นมาแล้วไปที่ตาด้วยหมายถึงว่าไม่ไปออกอาการที่ตาด้วยไม่ใช่ใช่ไหมคะ
5: แล้วแต่คนบางคนก็มาพร้อมกับการแพ้ที่ระบบอื่นด้วยบางคนก็เป็นแต่เฉพาะที่ตาเลยก็คันตาอยู่อย่างเดียวเลยไม่ได้มีปัญหาน้ำมูกไหลไม่ได้มีปัญหาหอบหืดอะไรเงี้ยแต่บางคนก็เวลาแพ้ตรงอื่นก็แพ้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันก็เป็นเยื่อบุตาก็เป็นเยื่อบุในร่างกายเหมือนกับบริเวณอื่นๆที่ต่อกันสมัยก่อนจะได้ยินว่าหมอหูคอจมูกตาหูคอจมูกเคยได้ยินไหมมันไปด้วยกันเพราะจริงๆแล้วอ่ะสี่อวัยวะเนี่ยมันมีช่องเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นภูมิแพ้มันก็อาจจะเป็นได้ทั้งอาการทั้งจมูกในคอในหูหรือที่ตาก็เป็นไปได
6: ้อ๋อแต่ถ้าเกิดน้ำมูกไหลแล้วก็ยังคันตาด้วยมันอาจจะเป็นจากปัจจัยอย่างอื่นที่ทำมาแต่ถ้าเป็นที่ตาอย่างเดียวโอ้โหก็คือภูมิแพ้ขึ้นตาเอ้าเป็นได้ยังไง
5: ครับก็ส่วนใหญ่ภูมิแพ้ขึ้นตาจะเป็นในเด็กเยอะมักจะเป็นตั้งแต่อายุน้อยใครเป็นก็เป็นมาตั้งแต่แบบ 4-5 ขวบก็คุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตแล้วเด็กขยี้ตาบ่อยเวลาไปทำกิจกรรมบางอย่างนี่ก็จะยิ่งมาขยี้เยอะอะไรเงี้ยพอโตขึ้นส่วนใหญ่พอไปหาคุณหมอพอโตขึ้นสักพักนึง10กว่าขวบจะเป็นหนุ่มแล้วยี่ติบเงี้ยก็จะอาการเบาลงจนหายบางคนแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นออกกำลังกายมีอะไรเงี้ยแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นเนี่ยอาการภูมิแพ้ขึ้นตามักจะดีขึ้นเขาก็เลยทำการศึกษาในเด็กไทยว่าเอ๊ะเราไปทำตะกินเทสดูซิว่าแพ้อะไรก็พบว่าผู้ร้าย2อันดับแรกเนี่ยคือตัวไรฝุ่นนะไม่ใช่ตัวฝุ่นเองเพราะจริงๆคุณลีเชื่อไหม
6: ที่นอนอะไรอย่างเงี้ย
5: ฝุ่นเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเอาเป็นส่องกล้องขยายเยอะๆเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเป็นเม็ดฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะ มันเป็นส่วนหนึ่งบางอันอาจจะเป็นส่วนของเส้นขนเส้นผมบางอันอาจจะเป็นส่วนของเศษไม้ส่วนไหนเพียงแต่ว่าเรามองมันเล็กเราเลยเห็นเป็นเหมือนจุดๆๆๆเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันแต่สิ่งที่มันอยู่กับฝุ่นเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่ตัวนึงที่ชอบอยู่กับฝุ่นเนี่ยที
7: ่
5: เราได้ยินกันว่าไรฝุ่นซึ่งมีหลายสปีชีส์หมายถึงว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ผู้ร้าย2อันดับแรกเนี่ยก็คือไรฝุ่นเผ่าพันธุ์ที่1กับเผ่าพันธุ์ที่2ก็คือครองแชมป์คู่กันเลยอันดับ1กับอันดับ2นะอันดับถัดไปที่เจอเชื่อมั้ยครับว่าเด็กไทยแพ้อะไรแพ้แอนติเจนแมลงสาบหมายถึงว่ามีฝุ่นที่มันเป็นบางส่วนของแมลงสาบเนี่ยหลุดออกมาแล้วกลายเป็นฝุ่น
7: แอนติเจน
5: แอนติเจนก็คือตัวกระตุ้นการแพ้ที่มาจาก
7: แมลงสาบ
5: แมลงสาบคุณพ่อคุณแม่กรี๊ดลั่นที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแมลงสาบลูกไม่ได้เล่นกับแมลงสาบคือมันปลิวมาในอากาศ
7: ไม่ต้องไปเล่นกับมันก็ได้
5: ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเล่นแต่ว่ามันเป็นของมันได้เพราะว่าบ้านเราบางยิ่งบางบ้านเนาะก็มีไม่สะอาดก็อาจจะมีแมลงสาบเยอะอะไรเงี้ยมันวิ่งไปวิ่งมามันก็ฟุ้งปิวขึ้นมา
7: เคยไปบางที่คือแบบกลิ่นรู้สึกว่ามันกลิ่นแมงสาบอะเยอะหรืออะไรเงี้ย
5: ก็
7: อ๋อจากไรฝุ่นแอนติเจนแมลงสาบ
5: แมลงสาบแล้วก็ที่เด็กไทยเป็นอีกก็อาจจะมีพวกแบบขนหมาขนแมวนะไปเล่นกับขนหมาขนแมวก็เป็นหรืออีกอันนึงก็อาจจะเป็นเกสรดอกไม้เนาะยิ่งในต่างประเทศเนี่ยบ้านเรายังเราไม่ค่อยเป็นฤดูเท่าไหร่ดอกไม้
7: ยังไม่ได้แบบเยอะ
5: เราก็เลยเป็นกันทั้งปีเป็นน้อยๆใครชอบบ้านไหนปลูกต้นไม้มีดอกไม้แล้วก็ลูกคันตาบ่อยก็ต้องนึกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นก็ได
7: ้เราไม่แพ้ไม่ใช่ว่าลูกจะไม่แพ
5: ้ใช่ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็บางคนแพ้อาหารก็ได้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่สัมผัส
7: อาหารก็ได้
5: อย่างเช่นบางคนแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้อะไรอย่างเงี้ยพอรับประทานทีไรก็โอ้โหตาบวมคันตาขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารักษาคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันมี2ส่วนสำคัญพอๆกันอันนี้หนึ่งมาคุณหมอก็ต้องให้ยาถูกไหมอาจจะเป็นยารับประทานหรือยาหยอดแก้แพ้ก็ตามอ่ะแต่จริงๆส่วนนี้สำคัญน้อยกว่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ก็คือช่วยกันหาว่าเขาแพ้อะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่ายาเนี่ยมันไปแก้ที่ปลายเหตุคันแล้วบวมแล้วแล้วก็ไปให้ยาเพื่อให้ยุบลงบางคนขยี้จนลูกตาเป็นแลคคูนเลยใช่ไหมตาช้ำไปหมดแล้วเพราะว่าเด็กคันเขาก็ขยี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ในการรักษาเป็นของหมอแต่หน้าที่ในการช่วยกันหาต้นเหตุเพราะว่าไอ้ทำสกินเทสเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยไปด้วยกันกับตาคือมันมักจะไปด้วยกันกับเรื่องหอบหืดภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจแต่กับที่ตาเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือว่าคุณหมอให้ยาและอาการน้องคันน้อยลงหรือดีขึ้น
7: ค
5: ุณแม่ต้องไปช่วยกันสังเกตว่าเอ๊ะไปทำอะไรไปกินอะไรไปเล่นอะไรแล้วคันขึ้นมาอีกทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนี่แหละคราวนี้คุณแม่ก็อาจจะต้องทดลองแล้วว่าถ้าเราเอานั้นออกจากชีวิตลูกเราไปเนี่ยดีขึ้นไหม
7: อ๋อให้ทดลองก่อนลองดูซ้ำๆ
5: เพราะบางทีเราบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติเรานี่แหละใช่ไหมพอคุณหมอให้ยาแล้วอาการดีขึ้น
7: ค่ะ
5: แล้วพอสมมติพอให้ยาดีขึ้นเสร็จอุ้มน้องแมวอย่างนี้ทุกทีไรเป็นทุกทีเลยไอ้อย่างนี้ต้องรู้แล้วว่าจะรักลูกหรือจะรักแมวว่าจะเอาแมวไว้หรือจะเอาลูกไปปล่อยวัด
7: เอ้ยเดี๋ยวหยิบผิด
5: เดี๋ยวหยิบผิดตกลงว่าจะเอาแมวหรือจะเอาลูกไปปล่อยวัดต้องเพื่อจะได้ไม่เป็นภูมิแพ้ต่อกัน
7: โอ้ย
5: นะ
7: แต่คืออาจจะต้องแบบว่าลองทดสอบดูก่
5: อ
7: นสัก 2-3 รอบ
5: แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเอามาลองขยี้ใส่ตาลูกนะเอาเป็นว่าแค่ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแล้วก็ถ้ายังเป็นอีกก็จะได้ไปบอกคุณหมอถูกว่าอ๋อสงสัยจะเป็นจากอันเนี้ยเพราะว่าไปเล่นด้วยทีไรนะเป็นทุกทีเลย
7: ต้องบอกเนาะต้องบอกคุณหมอนะเวลาไปหา
5: แล้วบอกเสร็จก็ไม่ใช่ลอยแพลูกกับหมอนะบอกเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันเอาสิ่งนั้นออกจากชีวิตลูกด้วย
7: อืมคือไม่ใช่ว่าพอเสร็จปุ๊บได้ยามา
5: จับผู้นายได้
7: แล้วก็เล่นเหมือนเดิม
5: ถึงบอกต้องเลือกว่าจะเอาแมวไปปล่อยวัดหรือจะเอาลูกไปปล่อยวัด
7: ฉันก็รักทั้งสองอย่างนั้นแหละอะไรอย่างนี้อ๋อแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยไว้โดยที่แบบไม่ได้หาต้นตอสาเหตุเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มคันตาคือเพราะเวลาที่มันคันอะแบบภูมิแพ้ขึ้นตามันขยี้ยังไงมันก็จะขยี้อยู่อย่างนั้นนะ
5: ยิ่งขยี้ยิ่งมัน
7: จริงแล้วพอถึงแม้ว่าตอนนั้นมันดีขึ้นแล้วอะเดี๋ยวสักพักมันก็จะต้องขยี้อีกอะกว่าจะหายมันต้องใช้ยาแหละอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราขยี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรกับ ดวงตาของเรา
5: ตามันช้ำลูกตาคนเราอ่ะจริงๆอ่ะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางมากเลยเพราะมันเป็นคอลลาเจนเหมือนผิวหนังเลย
7: ค่ะ
5: เพียงแต่ว่ามันมาห่อหุ้มด้วยโครงสร้างซึ่งมันไม่ได้มีกระดูกหรือกระดูกอ่อนอะไรเลยธรรมชาติเนี่ยเลยต้องเอามันไปซ่อนไว้ในกระดูกเบ้าตา
7: ค่ะ
5: นึกออกไหมมันเหมือนเราเอาลูกบอลนิ่มๆวางแล้วเราก็ไปบดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปขยี้เนี่ยมันมีโอกาสมากเลยที่ลูกตามันอาจจะเสียหายหรือจอประสาทตาฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ขยี้เลยคือถ้าจะดีเนี่ยขอยาคุณหมอไว้ยาแก้คันแย่เลยพอมันคันเนี่ยก็หยอดยาให้ลูกซะแล้วก็พยายามบอกเขาว่าอย่าขยี้เท่าที่ทำได้เนา
7: ะ
5: แล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุตาเขาจะได้ไม่ต้องมาคันแล้วก็มาขยี้ตาซึ่งเสี่ยงอาจจะเกิดผลกระทบตามมา
7: ให้หยอดตาถ้าเกิดสมมติอ้าวเราก็เป็นมนุษย์แพ้กินยาแก้แพ้เลยได้ไหม
5: ได้
7: เหรอ
5: ได้การกินยามันก็จะไปสำรวจทั่วร่างกายเลยว่าตรงไหนต้องการความช่วยเหลือบ้างถ้ามันบอกอ๋อตรงตานี่เองที่คันเนี่ยยามันก็จะไปออกฤทธิ
7: ์
5: ทำให้ตรงนี้คันน้อยลงก็ช่วยได้แต่การแก้พวกนี้การใช้ยาเนี่ยมันเป็นการแก้ปลายเหตุใช่ไหม
7: หาต้นเหตุ
5: หาต้นเหตุถูกเพราะว่ามันแก้ยังไงมันก็ไม่ได้หายคัน
7: 100%
5: ยกเว้นเราไม่ไปโดนสิ่งที่เราแพ้ซึ่งดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงนะนอกจากเรื่องอันที่หนึ่งคุณหมอให้ยาลดการคันลดการแพ้อะไรเลยอันที่สองคือคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันหาสาเหตุแล้วก็เอาสาเหตุออกอันที่สามตัวคุณลูกเนี่ยการดูแลสุขอนามัยที่ดีการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมักจะทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็เฝ้ารอการเติบโตของตัวเองเพราะโดยแนวโน้มพอเด็กโตขึ้นโรคภูมิแพ้เนี่ยโดยธรรมชาติก็จะน้อยลงรวมทั้งเริ่มจับสาเหตุได้หนีสาเหตุได
7: ้
5: รวมทั้งมียารู้อาการเริ่มต้นรีบหยอดยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยอาการภูมิแพ้ขึ้นตาเลยมักจะดีขึ้นแต่ไม่ทุกคนนะแต่เกือบทั้งหมดจะดีขึ้น
7: เพราะว่าด้วยความรู้เดี๋ยวนี้แบบว่าหาง่ายเนาะคุณหมอมันไม่ได้ยากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าแบบตอนเด็กๆไม่ได้เป็นมาเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาตอนโตอะคะ
5: ได้ภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วบางคนบอกครั้งแรกที่โดนไม่เห็นเป็นทำไมเพิ่งมาเป็นครั้งที่สองนะเป็นไปได้เพราะครั้งแรกที่โดนเนี่ยร่างกายยังไม่รู้จักมันก็เริ่มเกิดการกระตุ้นพอครั้งหลังๆมามันเริ่มรู้แล้วว่าไอ้เนี่ยเป็นอันตรายกับมันมันก็เริ่มเกิดอาการเยอะขึ้นเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าเออคราวที่แล้วเคยกินกุ้งไปเมื่อคราวที่แล้วนะไม่เห็นเป็นแล้วทำไมครั้งนี้เป็นไปได้
7: แม้กระทั่งตอนเด็กๆกินกุ้งมาโดยตลอดฉันก็ไม่เห็นจะเป็นฉันก็อยู่ๆมาแพ้ฉันก็ได
5: ้ในทางกับกันคนรู้จักผมหลายคนเลยนะกินกุ้งแล้วแพ้นะแต่แกเห็นเพื่อนกินแกก็พยายามลองกินไปเรื่อยๆก็ระวังช็อกหน่อยนะบางคนหายนะหายแพ้พอโตขึ้นต้องความอยากกินก
7: ็ไปเลย
5: ลองไปเรื่อยจนสักครั้งหนึ่งที่กินแล้วมันไม่คันไม่แพ้แล้วอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นว่าต้องระวังนิดนึงใครแพ้อะไรก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดแพ้รุนแรงมันอันตรายถึงชีวิตได้
7: เพราะแต่ละคนอาจจะมีลักษณะการแพ้ไม่ได้เหมือนกันด้วย
5: ใช
7: ่แล้วอาการภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยมันเหมือนกับพวกอาการตาแดงจากพวกไวรัสจากอะไรพวกอย่างนี้ไหมคะ
5: ภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยทำให้ตาแดงคล้ายๆกันไม่ว่าจะแพ้จากอะไรเพราะฉะนั้นคุณหมอจะบอกเสมอเลยคุณพ่อคุณแม่ว่าหมอเนี่ยตาแดงอ่ะไอ้ภูมิแพ้เนี่ยมันเหมือนกันหมดคุณหมอไม่มีทางรู้หรอกว่าลูกคุณแพ้อะไรเพราะว่าต้องคนที่อยู่กับเขาน ะถึงจะสังเกตได้ว่าเขาไปเล่นอะไรไปกินอะไรไปโดนอะไรมันถึงเป็นทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอแพ้จากอะไรมาก็รักษาเหมือนกันเพราะมันจะออกมาเป็นลักษณะของตาแดง
7: ค่ะ
5: คันตาขยี้ตานะครับซึ่งเวลาตาแดงเนี่ยอย่างที่คุณลีถามเลยเราจะแยกออกสาเหตุก่อนว่าเป็น3กลุ่
7: ม
5: กลุ่มแรกคือเป็นตาแดงจากภูมิแพ้พวกนี้เนี่ยมักจะเป็น2ตาใช่ไหมเพราะว่าแพ้ก็แพ้ไปด้วยกัน
7: อ๋อไปทั้งคู่เลย
5: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ตาจะแดงเรื่อๆไม่ค่อยมีขี้ตามากนักถ้าจะมีก็จะเป็นลักษณะเหมือนตาเยิ้มๆขี้ตาเหนียว
7: ๆ
5: แต่ไม่ได้เป็นขี้ตาเขียวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นแล้วก็มักจะมีสาเหตุที่รู้กันเช่นเด็กคนนี้แพ้ขนหมาขนแมวคนนี้แพ้กุ้งแพ้อ่านทะเลคนนี้แพ้ฝุ่นไปเล่นตรงฝุ่นนี่อะไรเป็นทุกทีนะอันนี้จะมีสาเหตุนะส่วนกลุ่มที่สองที่เป็นตาแดงที่เราเคยได้ยินบอกระบาดกันหมดโรงเรียนหมดที่ทำงานเลยอันนี้เป็นตาแดงจากเชื้อไวรัสนะฮะอันนี้ก็ลักษณะเยื่อบุตาขาวตรงตาขาวก็แดงๆเยิ้มๆเหมือนกันแต่จะมีความต่างคือพวกนี้มักจะเริ่มเป็นตาข้างหนึ่งก่อนแล้วก็กระโดดไปอีกข้างหนึ่งอย่างรวดเร็วเพราะพวกนี้มันติดง่ายนะแล้วก็ลักษณะน้ำตาจะเป็นเหมือนน้ำตาไหลมากกว่าไม่ได้เป็นเหนียวๆเหมือนเด็กเป็นภูมิแพ้นะแล้วก็มักจะมีประวัติหรือคนรอบข้างที่เป็นตาแดงด้วยกัน
7: อย่าไปมองตาคนที่เป็นตาแดง
5: เดี๋ยวให้แลบลิ้นใส่ สมัยก่อนก็ไว้แลบลิ้นใส
7: ่ใช่ใช่
5: เกิดทันเนาะเขาแลบลิ้นจะได้ไม่เล่นกันไงก็เป็นกุศโลบายคนโบราณว่าเด็กมันเล่นด้วยกันก็มันก็โอกาสที่จะสัมผัสเชื้อกันเยอะก็บอกเจอคนเป็นตาแดงแลบลิ้นแล้ววิ่งหนีจะได้ไม่ต้องเล่นกันนะมันก็มีที่มาของมัน
7: ไม่ต้องแลบลิ้นก็ได้มั้งเอาอย่างอื่นก็ได้มั้ง
5: ไม่แลบลิ้นพอวิ่งหนีไอ้คนเป็นตาแดงก็วิ่งตามนึกว่าเพื่อนชวนไปวิ่งเล่น
7: เลยต้องแลบลิ้น
5: ต้องแลบลิ้นก่อนว่าไม่เล่นด้วยนะแล้วก็กลุ่มที่3คือเป็นตาแดงจากเชื้อแบคทีเรียนะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็เป็นจากไวรัสมาก่อนแล้วก็ชอบเอามือไปจับเชื้อโรคแบคทีเรียจากมือก็เข้าไปพวกนี้เนี่ยลักษณะก็อาจจะเป็นตาเดียวก็ได้2ตาก็ได้ลักษณะสําคัญคือขี้ตาถ้าติดเชื้อแบคทีเรียจะเป็นกลายเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีขาวข้น
7: เฮ้ยเหมือนเป็นหวัดแล้วน้ำมูกแบบน้ออะไรอย่างเงี้ยเน
5: า
7: ะก็แบบเดีย
5: วกันเลยก็เป็นจากเชื้อแบคทีเรีย
7: อ๋อ
5: เห็นพวกนี้นี่พวกนี้ก็อันนี้อาจจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าคุณหมอต้องให้ยาฆ่าเชื้อมาหยอดจะได้หายเพราะไม่งั้นเชื้อโรคมันก็จะแพร่กระจายเช่นกันเพราะงั้นเนี่ยตาแดงจากภูมิแพ้ก็จะต่างจากสองกลุ่มหลังมักไม่ได้มีขี้ตาชัดเจนจะเป็นขี้น้ำตาเหนียว
7: เหน
5: ีย
7: ว
5: แล้วก็เป็นต่องตาเป็นไปไหนหายมีสาเหตุกระตุ้นชัดเจนน
7: ะ
5: อันนี้ก็แสดงว่าเป็นอาการตาแดงจากโรคภูมิแพ้ขึ้นตา
7: คือบางทีอาจจะไม่ได้แพ้อย่างเดียวอาจจะแพ้หลายอย่าง
5: ใช่
7: แล้วทำไมเป็นบ่อยเป็นที
5: ใช่แล้วบางทีอย่างที่บอกอ่ะแพ้ของที่เคยไม่แพ้ก็ได้นะหลายปีก่อนผมนอนทำคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆผมก็เป็นลมพิษนะลมพิษก็เป็นอาการแพ้อย่างหนึ่งที่ผิวหนัง
7: อ้าวนั่งทำคอมพิวเตอร์อยู
5: ่ไม่นอนกับเตียงเนี่ยนอนกับเตียงเนี่ยก็นั่งทำคอมพิวเตอร์เนี่ยนะปรากฏเอ๊ะลมพิษขึ้นพออีกวันนึงทำอีกอ้าวเป็นอีกแล้วเราก็งงมันอยู่ๆทำไมมันเกิดลมพิษขึ้นเตียงก็เตียงนอนเดิมเราอะไรเงี้ยปรากฏพอดีช่วงนั้นหลังจากวันนั้นมีเหตุต้องไปต่างประเทศไปประเทศที่แบบดูจะสกปรกกว่าบ้านเรานะปรากฏว่าเราก็นึกโอ้โหแย่แน่เลยเนี่ย
7: หนักกว่าเดิมแน่เลย
5: หนักกว่าเดิมปรากฏไปอ้าวหาย
7: อ้าว
5: เลยกลับมาเลยมาดูที่นอนเราอ๋อที่นอนเราเป็นนุ่นซึ่งสมัยก่อนเขาใช้ที่นอนนุ่นไง
7: โอ้ข้างใน
5: ซึ่งเราก็นอนอยู่มาตั้งหลายปีแต่มันเพิ่งมาเป็นแล้วเราก็เลยเปลี่ยนที่นอนก็เลยหายถึงได้บอกไงว่าภูมิแพ้ขึ้นตาก็เหมือนกันมันไม่ได้บอกว่าต้องเจอครั้งแรกในชีวิตแล้วจะแพ
7: ้
5: บางทีมันกระตุ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายมันบอกไม่ไหวแล้วนะ
7: ค่ะ
5: มันก็เลยมีอาการได้เช่นกันไอ้ภูมิแพ้ที่ตาก็เหมือนกันไม่ได้วะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเด็กคนนึงไม่เคยเจอฝุ่นเลยเหรอทำไมเพิ่งมาแพ้ตอน 7-8 ขวบใช่ปะบางทีมันใช้เวลาในการกระตุ้น
7: แล้วถ้าเกิดสุขลักษณะอนามัยจ๋าจะจัดเบอร์เบอร์เบอร์เพราะว่าเคยได้ยินมาบอกว่าโหก็สะอาดเกินมันก็ป่วยง่าย
5: เขาก็มีเขาก็มีเขาเรียกไฮยีนไฮโปเทซิสสมมติฐานว่าเด็กยุคนี้มันบอบบางเหลือเกินไม่โดนนู่นโดนนี
7: ่ก็ป่วยบ่อย
5: แต่อันนี้ผมว่าคงเป็นคำสันนิษฐานนะเพราะว่าในชีวิตจริงอย่างที่บอกนะมันไม่ได้แปลว่าการที่ไม่ได้โดนอะไรเลยแล้วเด็กต้องนั่งนิ่งเป็นง่อย
7: มันไม่ได้เป็นไปไม่ได
5: ้หมายถึงว่าเด็กที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเลยมากกว่าอย่างที่บอกนะคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยพอเด็กโตขึ้นเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นเขาออกกำลังกายดูแลสุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าเด็กดูประคบประหงมเลยเป็นไม่จริงอ่ะก็คือเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกดูแลอย่างเหมาะส
7: ม
5: ใช่ไหมครับถ้าเขาได้เจอกับสิ่งแวดล้อมปกติอยู่บ้างแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นฝุ่นมากนะแล้วก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เป็นภูมิแพ้ที่ตาไม่ได้บอกว่าจะต้องไปสมบุกสมบันไม่ต้องเป็นลูกคุณหนูนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้ไม่จริงผมว่าไม่ใช่
7: เพราะว่าจำได้ว่าตอนเด็กๆก็เติบโตมากับกองก่อสร้างนะคะทราย
5: ยังรอดมาได้ขนาดแมงสาบเยอะๆยังรอดมาได้
7: ยังรอดมาได้เลย พระเจ้าก็สร้างความอึดถึกทนให้เหลือเกินนะคะ ถ้าเป็นกินยาแก้แพ้สมมติว่ามันบวมอ่ะตามปูดเอาอะไรประคบได้ไหมอ่ะแบบ
5: ได้คือเราจะได้ยินคำว่าประคบตาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเจลสำเร็จรูปเนาะที่เขาขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะ
7: ใช่ๆ
5: แล้วก็จะประคบเย็นก็ได้ประคบอุ่นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเอาไปแช่แข็งเอาไปแช่ช่องแข็งแล้วเอาผ้ามาพันให้มันเย็นๆแล้วก็มาประคบ
7: หรือ
5: จะเอาไปอุ่นแล้วมาประคบเป็นอุ่นก็ได้หลักการนะอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนสงสัยเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะประคบเย็นเมื่อไหร่จะประคบอุ่นกันที่สงสัยไหม
7: งง
5: คือโดยหลักการนี้ถ้าสมมติว่าเป็นจากภูมิแพ้เนี่ยเขาจะประคบเย็นเพราะว่ามันไปช่วยทำให้เส้นเลือดเนี่ยหดตัวความบวมที่น้ำมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดก็จะลดลงกับอันที่สองคือมันไปทำให้ไอ้เซลล์เม็ดเลือดที่เกิดการแพ้แล้วปล่อยสารการแพ้ที่ไปกระตุ้นเส้นเลือดให้ปล่อยน้ำอะไรเนี่ยนั่นแหละ มันสเตเบิลมากขึ้นเหมือนคนเนี่ยอารมณ์เย็นพอครบเย็นเสร็จพวกเม็ดเลือดขาวพวกเนี้ยมันก็เหมือนอารมณ์เย็นมันก็ไม่ค่อยปล่อยสารท็อกซิกออกมา
7: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็เอาเจลเย็นนั่นแหละมาประคบนะแต่ว่าเอาอะไรลองนิดนึงไม่ใช่ออกจากช่องฟีดมาแล้วก็ประคบ
7: ติดเลยนะ
5: ติดผิวเปลือกตาเป็นกุ้งยิง
7: เดี๋ยวก็จะแบบผิวหนังบอบบางรอบดวงตาบอบบางไปหมดนะ
5: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ประคบเย็นจะช่วยนอกจากช่วยทำให้การแพ้ดีขึ้นยังช่วยที่แบบคนที่แบบขยี้จนตาเป็นแลคคูนไปแล้วก็จะทำให้ความช้ำของเนื้อเยื่อตรงเดี๋ยวเปลือกตาเนี่ยค่อยๆดีขึ้น
7: เอาแค่เย็นอย่างเดียว
5: ใช่ครับไม่เหมือนกับคนเป็นตากุ้งยิง
7: ตากุ้งยิง
5: ตากุ้งยิงเนี่ยเราประคบอุ่น
7: ประคบอุ่นไม่ต้องร้อน
5: ไม่ร้อนนะเดี๋ยวต้องมาหาหมอเพราะประคบอุ่นเพราะว่าอันนั้นเราต้องการให้เส้นเลือดขยายเพื่อให้เม็ดเลือดขาวไปช่วยกันกินเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์การประคบต่างกันเราก็เลยประคบเย็นกับภูมิแพ้และประคบอุ่นสำหรับกรณีติดเชื้อ
7: ติดเชื้ออ๋อแล้วคนใส่คอนแทคเลนส์จะเป็นอันตรายไหมที่เขาแบบเป็นภูมิแพ้แล้วขยี้ขยี้ขยี้เลย
5: จริงๆยิ่งไม่เหมาะมากเพราะว่าการไปขยี้ตาที่มีคอนแทคเลนส์อยู่ด้วยเนี่ยอาจจะทำให้คอนแทคเลนส์ไปบาดกระจกตาดำกันได
7: ้
5: นะแล้วก็หนักกว่านั้นคือคนที่เป็นภูมิแพ้เยอะๆอยู่แล้วอะไปใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยยิ่งแพ้ใหญ่เลยเพราะว่าตัวคอนแทคเลนส์เองอะมันก็เป็นติ่งแปลกปลอมที่ตาเหมือนกันมันอาจจะทำให้อาการคันเยอะขึ้น
7: เอ้ยมีคนแพ้คอนแทคเลนส์ไหมคะ
5: มีจริงๆนะว่าคำว่าแพ้คอนแทคเลนส์เป็นทุกคนนะ
7: อ้าวเหรอ
5: เพียงแต่ว่าธรรมชาติจะบอกว่าให้เวลาคุณใช้ได้ระยะหนึ่งก่อนสมมติผมยกตัวอย่างธรรมชาติบอกว่าให้คุณลีใส่คอนแทคเลนส์ได้ 5,000 ชั่วโมงสมมติว่าคุณลีใส่วันละ10ชั่วโมงคุณลีก็จะใส่ได้500วันที่ยังใส่แล้วสบายตาอยู่หลังจากนั้นธรรมชาติจะบอกว่าหมดโปรแล้วนะหลังจากนี้ถ้าคุณใส่หลังจากนี้คุณจะเริ่มไม่สบายตาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณลีบอกงั้นพระเจ้าขอใส่วันละ4ชั่วโมงได้ไหม
7: ขยายเวลาไป
5: จะได้ใส่ไปได้พันกว่าวันวันเสาร์อาทิตย์ไม่นับ
7: ได้ไหมอ
5: าจจะใส่ไปได้เป็น10ปีโดยที่สบายตาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกคนจะแบ่งคอนแทคเลนส์เมื่อใส่เกินโควต้าจึงเป็นที่มาว่าเขาบอกว่าให้ใส่เฉพาะจำเป็นเมื่อหมดความจำเป็นให้ถอดจะได้เก็บโควต้าไว้ใส่ได้นานๆ
7: เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่า
5: แบบนี้สำคัญเพราะว่าคนแต่งกันแต่งเลยแล้วเป็นทำให้เป็นเวลาพลิกเปลือกตาบนขึ้นมาเนี่ยเวลาคุณหมอตรวจว่าเป็นบูแมนที่ตาหรือไม่เนี่ยคุณหมอจะใช้วิธีพลิกเปลือกตาบนขึ้นมาเหมือนเล่นบีหลอกเพราะมันจะเห็นลักษณะเฉพาะของการเป็นภูมิแพ้ที่ตาคือมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเหมือนกำมะหยี่ผิวกำมะหยี่เลยที่เปลือกตาบนด้านในมันเลยทำให้เวลาเขากระพริบอ่ะมันเลยไปคูดกับกระจกตาดำเขาเลยเคืองซึ่งอย่างเงี้ยพอคุณหมอเห็นงี้ปุ๊บก็จะรู้แล้วอ๋อเนี่ยเป็นบูแมนขึ้นตาซึ่งคนใส่คอนแทคเลนส์มานานๆทุกคนจะเป็นเม็ดแบบนี้เหมือนกันถึงได้บอกว่าอาการแพ้คอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นแน่เพียงแต่ว่าใครใส่เยอะจะเป็นเร็วใครใส่น้อยจะเป็นช้า
7: หรือแม้กระทั่งบางทีไม่ได้เกี่ยวใส่คอนแทคเลนส์เกี่ยวกับสายตาเลยแต่แฟชั่นเพราะเดี๋ยวนี้โอ้โหคอนแทคเลนส์แฟชั่นแบบเน
5: า
7: ะ
5: แต่ว่าพวกนั้นส่วนใหญ่เขาใส่ไม่ได้ใส่ประจำไง
7: ใส่แล้วก็ถอด
5: ใช่ไม่เหมือนคนใส่แก้แต่ตานั่นน่ะใส่ทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่บางทีงานเลิกช้าเลิกดึกง่วงหลับเผลอไปอีกไม่ยอมถอดอันนี้อันตรายเดี๋ยวติดเชื้อ
7: หรอมันมีคอนแทคเลนส์ที่แบบว่าแช่น้ำทิ้งไว้แล้วก็แบบมาใส่มันไม่ได้
5: ไม่ได้ต้องแช่น้ำยาที่เป็นมาตรฐานนะเพราะว่ามันมีเชื้อโรคมันไปติดอยู่ที่
7: คือเหมือนเอามาใส่ซ้ำได้
5: ใช่ใช่อ๋อ
7: มันมีแบบน
5: ี้อันนี้มันมีแบบคอนแทคเลนส์ถาวรนะสมัยก่อนที่ใช้เป็นปีเหมือนแว่นน่
7: ะ
5: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วส่วนใหญ่คนก็จะใส่แบบใช้แล้วทิ้งเนาะรายวันรายสัปดาห์ก็ว่ากันไป
7: เพราะว่าคือบางคนอาจจะสะดวกในการใส่คอนแทคเลนส์แล้วถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็หายห่วงแต่ว่าเวลาที่ใส่แว่นทีไรมันจะมีอีกโรคหนึ่งขึ้นมาค่ะคุณหม
5: อ
7: ลืมขี้ลืม
5: อยู่บนหน้าผากนั่นแหละ อยู่ไหนอันนี้ตัวไหนแว่นหรือตายาว
7: แว่นอยู่ไหนวะ หาไปสิ อยู่บนหัวเนี่ยคาดขึ้นมาเนี่ย
5: ตายาว
7: ใส่แว่นแล้วเป็นโรคขี้ลืมไม่เพราะว่าถ้าเกิดแบบใส่สายคือมันก็ดูเป็น
5: คุณนายไปหน่อย
7: ตีกระบังปุ๊บใช่เลยแซวแซวแซวแซวอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เป็นโรคที่จะนำไปสู่การเป็นอันตรายกับต่อดวงตาเพียงแต่ว่า
5: โรครำคาญ
7: มันนำ
5: โรครำคาญ
7: แต่ถ้าเรารู้สาเหตุใช่จริงคีบถ้ารู้สาเหตุแล้วแก้ที่ต้นเหตุได้ นะคะมันก็จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งขยี้ตาให้ตาช้ำเป็นหมีแพนด้าลำพังนอนน้อยเพราะดูซีรีส์ก็ยากแล้ว
5: ใช่ต้อง
7: ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอยู่ดีนะคะเออนะวันนี้ได้ความรู้กันไปเยอะแยะมากมายก็ลองดูนะคะใครมีอาการภูมิแพ้ขึ้นตาก็ถ้าไม่โอเคหรืออะไรยังไงไปหาจักษุแพทย์เลยจบนะคะจะได้ดูแลได้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะทุกท่านด้วยครับ
7: เอาละหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: This is Thai PBS Podcast
9: ทำไมคนที่จะเริ่มต้นออกกำลังกายหมอไม่แนะนำให้ซื้อคอร์สเทรนเนอร์เยอะๆปัญหาอะไรในทุกวันนี้ที่หมอมักเจอบ่อยๆดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับ
10: โซเชียลมีเดียตอนนี้กลุ่มใหญ่กลุ่มนึงอ่ะก็คือแนะนำการออกกำลังกายหรือทุกวันนี้คนก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของการออกกำลังกายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไปทำพิลาทิสโยคะทุกคนจะถ่ายลงโซเชียลเพื่อจะบอกว่าข้าพเจ้าอะ
7: ออกกำลังกาย
10: นะนะออกกำลังกายนะหรือมันอาจจะถ่ายรูปสวยในบางทีเหมือนเป็นการโปรโมทกีฬาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าลืมการโปรโมทสิ่งที่ควรจะทำคือการเข้าใจการเล่นกีฬาสำหรับคนที่เริ่มเล่นกีฬาใหม่ๆอย่าเพิ่งซื้อคอร์สเทรนเนอร์เยอะๆถ้าจะเล่นเวทนะเทรนเนอร์สำคัญแต่อย่าลืมนะเทรนเนอร์ไม่ใช่หมอเทรนเนอร์รู้ไกลวิภาคระดับหนึ่งเทรนเนอร์รักษาไม่ได้ฉะนั้นเทรนเนอร์เนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องมารักษา 1. เราต้องดู knowledge ก่อน 2. เราก็ต้องดูว่าเขาเข้าใจร่างกายเรามากแค่ไหนแล้วถ้าเราเจ็บเขาต้องหยุดแต่ถ้าเจ็บเราไปต่ออันนี้อาจจะไม่ได้หลักประมาณเทรนเนอร์กับหมอนี่นะจริงๆไม่ต่างกันเพราะอยู่ใกล้คนไข้เพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนที่เขาคิดจะออกกำลังกายกลายเป็นคนป่วยพอเขาเริ่มที่จะเจ็บจริงๆเขาเจ็บด้วยตัวเขาเองนี่แหละให้เขารีบมาตรวจกับเราแล้วตรวจเสร็จปุ๊บเขาจะได้รู้ว่าเขาควรหรือไม่ควรออกอะไรปัญหาที่ผมเจอทุกวันนี้คือหมอหมีขอใบรองแพทย์หน่อยสิเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยหมอหมีขอใบรองแพทย์หน่อยเอ็นข้อมือขาดหรือฉีกอ่ะหมอหมีหมอนรองกระดูกปิ้นอ่ะขอใบรองแพทย์หน่อยสิจะไปยกเลิกคุณไม่ต้องพูดถึงเลยยกเลิกก็ไม่มียกเลิกก็ได้แต่คุณไม่ได้ตังคืนพี่ๆนะฮะที่เกษียณแล้วมีเทรนเนอร์หรือน้องๆที่วันนี้เริ่มออกกำลังกายมีเทรนเนอร์เจ็บปุ๊บบอกเทรนเนอร์ก่อนเอ้ยเจ็บปุ๊บข้ามสิ่งนั้นไปเลยแต่มันจะมีบางคนที่บอกว่าเจ็บต้องถอนครับเฮ้ยถอนนั่นนู่นก่อน30
7: อ๋อถ้าหลังนี้ไม่ได้เจ็บแล้ว
10: กล้ามเนื้อมันมี recovery ที่ค่อนข้างเร็วแล้วมันอาจจะถอนแล้วทำไมมันกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นแต่คนที่มันแก่เนี่ยมันไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่มันฉีกแล้วมันขาดง่ายสกาก็เป็นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาเจ็บอะหยุดก่อนแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะถอนให้ดูช่วงอายุเป็นหลักถ้าอายุน้อยอะก็อาจจะพอถอนได้แล้วถอนก็ถอนแค่วันสองวันพอถ้าคุณคิดว่ามันเป็นดอมส์คือการออกกำลังกายแล้วมันมีการคั่งของเซลล์การอักเสบในกล้ามเนื้อแล้วทำให้ปวดอะบางทีการออกกำลังกายซ้ำอะมันทำให้มีการขยับแล้วมันดีขึ้นอันนี้คือรักษาดอมได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนแก่ๆแล้วมันมาเจ็บแล้วมันจะเป็นดอมอยากออกกำลังกายให้เราอยู่ได้นานๆจำไว้เลยคิดเหมือนกินข้าวกินข้าวเริ่มจุกหยุดเริ่มไม่ดีหยุดเริ่มแพ้หยุดรู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตหยุดแล้วไปกินอย่างอื่นออกกำลังกายก็เหมือนกันแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราแพ้มากหรือมันทำให้เราป่วยเช่นกินแล้วโอ้แพ้อาหารอย่างมากเลยสุดๆเลยก็ต้องไปหาหมออย่าเอาชนะสุขภาพเพราะเราไม่มีทางชนะเราจะมีแต่แพ้และแพ้และแพ้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีคือการออกกำลังกายอย่างรู้จักตัวเอง
8: This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมาย งานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: You're listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
3: รัฐบาลกลางประกาศลงทุน630ล้านดอลลาร์ปรับปรุงสภาพการทำงานด้านสุขภาพปริมาณเลือดสำรองของออสเตรเลียต่ำสุดในรอบเกือบ10ปีชายผู้ถูกกล่าวหาเหตุฆาตกรรมสาวไทยในพัทยารับสารภาพ1ข้อหาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569กับดิฉันมุกดาจิระเลิศไพบูลย์รัฐบาลกลางออสเตรเลียประกาศลงทุน630ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนและสภาพการทำงานของบุคลากรด้านสุขภาพผู้พิการและผู้ให้บริการชุมชนกว่า 460,000 คนโดยการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการ Fair Work Commission พบว่างานที่ทำโดยผู้หญิงในอุตสาหกรรมที่มีแรงงานหญิงเป็นสัดส่วนหลักถูกประเมินคุณค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมาเป็นเวลานานหลายปีโดยเงินลงทุนดังกล่าวนี้จะช่วยให้องค์กรกว่า 128,000 แห่งซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการทั้งหมด92โครงการสามารถรองรับการปรับขึ้นค่าจ้างให้แก่บุคลากรที่ให้บริการดูแลที่จำเป็นต่อสังคมทางด้านอแมนดา ริชเวิร์ธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานกล่าวว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพักแรงงานดำเนินการเพื่อบรรลุความเท่าเทียมทางเพศปริมาณเลือดสำรองของออสเตรเลียลดลงถึง 60% แต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ10ปีส่งผลให้มีการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ประชาชนออกมาบริจาคเลือดทางด้าน Australian Red Cross Lifeblood ระบุว่าจำเป็นต้องได้รับบริจาคเลือด 16,000 ครั้งภายในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึง 4,500 ครั้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยฤดูหนาวที่มีการระบาดของโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ยาวนานกว่าปกติส่งผลให้ทั่วประเทศมีการนัดหมายบริจาคเลือดที่ไม่มีผู้เข้าบริการมากกว่า 1,200 นัดต่อวันซึ่งเลือดกรุ๊ปที่ใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะกรุ๊ปโอกำลังขาดแคลนอย่างหนักจึงมีการเรียกร้องให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้าร่วมบริจาคเลือดญาติของหญิงชาวไทยวัย17ปีซึ่งพบร่างอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่เมืองพัทยากล่าวว่าพวกเราต้องการให้ชายชาวออสเตรเลียที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าเธอได้รับโทษประหารชีวิตทางด้านไซมอนพีเตอร์คาร์เมนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมซ่อนเร้นศพเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพและพาผู้เยาว์ไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศมีรายงานว่าคาร์เมนตกลงที่จะรับสารภาพในข้อหาซ่อนเร้นศพซึ่งเป็นหนึ่งใน4ข้อหาที่ถูกตั้งขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหามาทั้งหมดทางด้านตำรวจไทยกล่าวหาว่าชายออสเตรเลียวัย45ปีนี้ฆ่าทันชนกดอนหอมลาหลังจากที่ไปรับเธอที่พัทยาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดย2วันต่อมามีผู้พบร่างของเธออยู่ภายในกระเป๋าเดินทางที่ถูกนำไปทิ้งอยู่ใกล้รางรถไฟทางด้านป้าของเด็กสาวกล่าวต่อหน้าศาลว่าเธอได้ขอให้คาร์เมนกล่าวขอโทษโดยตรงแต่เขาปฏิเสธโดยบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2569กับดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์รายงาน

การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ู้หญิงกบฏที่ดาบฟันคอขาดปดตามด้วยหอกตอกกลางหัวใจจึกๆบ่มีไผตายแต่อายสิตายย้อนบังคือเขาหัวเราะ

แล้วก็จดหมายฉบับนี้นะครับโอ้โหมากันไกลมากเลยทีเดียวจากคุณศักดิ์แล้วก็คุณสวิงบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีเอาขอกันมาบอกว่าอยากจะฟังมากเลยทีเดียวสาวหน้าฝนขอมอบเป็นพิเศษสำหรับชมรมสาวสวนแตงแล้วก็สาววังทองหาสาวกำแพงแสนแล้วก็ชมรมสาวทาเสด็จแล้วก็เป็นพิเศษสำหรับกลุ่มแม่บ้านจระเข้สัมพันธ์นี่ชอบมากเลยเมื่อขอมาก็จัดให้เลยทีเดียวฟังกันเลยสาวหน้าฝนนะครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: น้องมัดสีดูสินั่นพระราชนิเวศพระบิดานั่นวังของเราที่พระบิดาประทานให้ดูน่ารื่นรมทีเดียวจากนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้อัมมาศกลับแล้วขับรถพระที่นั่งไปเองตรัสสั่งให้พระนางมัตสีคอยดูข้างหลังไว้หากมีคนขอทานตามมาให้บอกด้วยคราวนั้นมีพราหมณ์สี่คนมาไม่ทันรับมหาทานได้ถามทางที่พระเวสสันดรเสด็จไปครั้นทราบแล้วจึงรีบติดตามไปทูลขอม้าสี่ตัวพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งสี่คนตามมาจึงบอกให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรหยุดรถพระที่นั่งพวกพราหมณ์ได้ทูลขอม้าที่เทียมรถทั้งสี่ตัวพระเวสสันดรได้พระราชทานให้คนละตัวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานม้าทั้งสี่ตัวไปแล้วงอนรถพระที่นั่งได้ตั้งอยู่ในอากาศครั้นพราหมณ์ไปแล้วเทวบุตรสี่องค์จำแลงกายเป็นละมั่งทองมารองรับงอนรถลากไปพระโพธิสัตว์ทรงทราบว่าละมั่งทั้งสี่ตัวนั้นเป็นเทพบุตรจึงตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอดูละมั่งทองนั่นสิมาลากรถเราไปเหมือนม้าที่ฝึกมาดีแล้วช่างงดงามน่ารักจริงขณะที่พระเวสสันดรกำลังนั่งรถเสด็จไปได้มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งมาทูลขอรถนับเป็นคนที่5ที่มาทูลขอรถจากพระเวสสันดรในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีลงจากรถและพระราชทานรถให้พราหมณ์ขณะนั้นเหล่าเทพบุตรก็ได้อันตรธานหายไปป่าใหญ่และไพรกว้างพระโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธออุ้มลูกกันหาเพราะกันหาเป็นน้องตัวเบาส่วนพี่จะอุ้มลูกชาลีแล้วกษัตริย์ทั้งสองก็อุ้มพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปต่างร่าเริงบันเทิงใจสนทนากันด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขพระเวสสันดรตรัสถามทางไปเขาวงกตจากคนที่เดินสวนทางมาผู้คนตอบว่ายังต้องเดินทางอีกไกลชาลีและกันหาชินาสองพี่น้องเห็นต้นไม้มีผลต่างๆห้อยย้อยอยู่ระหว่างสองข้างทางก็ทรงกันแสงอยากเสวยผลไม้ต้นไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมาเป็นที่น่าอัศจรรย์พระเวสสันดรเลือกเก็บผลที่สุกดีให้ลูกทั้งสองพระเวสสันดรเดินทางจากกรุงเชตุดรจนมาถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐรวมระยะทาง30โยชน์คือจากกรุงเชตุดรถึงเขาสุวรรณคีรีตาละระยะทาง5โยชน์จากเขาสุวรรณคีรีตาละถึงแม่น้ำชื่อโกนติมารา5โยชน์จากแม่น้ำโกนติมาราถึงเขาชื่อ อัญชระคีรี5โยชน์จากภูเขาอัญชระคีรีถึงบ้านพราหมณ์ชื่อทุนนิวิฏฐะ5โยชน์และจากบ้านพราหมณ์ทุนนิวิฏฐะจนถึงมาตุลนคร10โยชน์รวมเป็น30โยชน์เทวดาย่นเส้นทางให้สั้นเข้าเพื่อไม่ให้พระกุมารทั้งสองลำบากในการเดินทางกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จถึงมาตุลนครแคว้นเจตรัฐในวันเดียวเท่านั้นแคว้นเจตรัฐเป็นชนบทมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายพระเวสสันดรไม่ต้องการให้เกิดความเอิกเกริกจึงไม่เสด็จเข้าไปภายในนครประทับพักอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองพระนางมัตสีเช็ดฝุ่นที่พระบาทพระโพธิสัตว์แล้วนวดพระบาททรงต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงออกจากศาลาไปประทับยืนอยู่ที่หน้าศาลาใกล้ประตูเมืองพวกหญิงที่เดินเข้าออกพระนครเห็นพระนางมัตสีดูลักษณะไม่เหมือนสามัญชนทั่วไปต่างเข้ามาห้อมล้อมไถ่ถามทุกสุขประชาชนรู้ว่าเป็นพระนางมัตสีเสด็จมาด้วยพระบาทเปล่าต่างมามุงดูกล่าวกันว่าพระเวสสันดรและพระกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จมาดูหน้าอนาถจึงไปกราบทูลกษัตริย์เจตราชให้ทรงทราบกษัตริย์เจตราชทราบข่าวจึงพากันเสด็จมาเยี่ยมต่างกันแสงตรัสถามถึงทุกสุขของพระบิดาและพระมารดาพระเวสสันดรตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองว่าพระองค์เดินทางมาไกลโดยไม่มีกองทหารไม่มีขบวนรถพระองค์ถูกข้าศึกย่ำยีหรือจึงเสด็จมาไกลถึงที่นี้พระโพธิสัตว์ตรัสถึงเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาให้กษัตริย์เจตราชฟังว่าพระองค์ได้บริจาคช้างปัจจยนาเคนเป็นทานแก่พราหมณ์ชาวเมืองพากันโกรธเคืองพระบิดาก็กริ้วจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตกษัตริย์เจตราชจึงทูลขอพระเวสสันดรให้เสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุกะของแคว้นเจตรัฐพระเวสสันดรตรัสว่าพระราชบิดาขับไล่พระองค์ออกจากแว่นแคว้นดังนั้นพระองค์จึงต้องไปเขาวงกตตามรับสั่งกษัตริย์เจตราชจึงทูลเชิญให้ประทับอยู่ในแคว้นเจตรัฐจนกว่าพวกตนจะไปกราบทูลให้พระเจ้าสนชัยพระราชทานอภัยโทษพระเวสสันดรตัดห้ามไม่ให้กษัตริย์เจตราชไปเฝ้าพระราชบิดาเนื่องจากพระองค์ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ชาวเมืองต่างหากที่มีอำนาจในการตัดสินใจและหากทำเช่นนั้นจะเปิดโอกาสให้ชาวเมืองและกองทัพที่โกรธแค้นยกเป็นเหตุกำจัดพระราชบิดาของพระองค์ได้พวกกษัตริย์เจตราชเชิญพระเวสสันดรเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในแคว้นเจตรัฐแม้รัฐนี้ก็มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชนบทก็มากแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลพระเวสสันดรตรัสว่าเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นก็มีคิดครองราชสมบัติหากพวกท่านอภิเษกเราผู้ถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นให้ครองราชสมบัติเช่นนั้นประชาชนและกองทัพจะไม่พอใจความบาดหมางระหว่างแคว้นสีพีและแคว้นเจตรัฐจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นชนวนสงครามโดยมีเราเป็นต้นเหตุเราไม่ต้องการเห็นผู้คนรบราฆ่าฟันกันแม้กษัตริย์เจตราชจะทูลวิงวอนอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ต้องการราชสมบัติกษัตริย์เจตราชต้องการทำการต้อนรับพระเวสสันดรอย่างยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ไม่ประสงค์จะเสด็จเข้าไปภายในพระนครกษัตริย์เจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นกั้นม่านตั้งพระแท่นบรรทมแล้วตั้งกองรักษาการไว้โดยรอบพระเวสสันดรพักแรมอยู่ที่ศาลานั้นหนึ่งราตรีรุ่งขึ้นสงสนานแต่เช้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อไปกษัตริย์เจตราชตามไปส่งพระเวสสันดรจนถึงชายป่าเป็นระยะทาง15โยชน์กราบทูลให้ทรงทราบถึงเส้นทางข้างหน้าอีก15โยชน์ว่าภูเขาหินที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นเป็นที่บำเพ็ญพรตของฤาษีบูชาไฟชื่อเขาคันธมาศขอพระองค์จงประทับพักแรมที่ภูเขานั้นกษัตริย์เจตราชต่างร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าสงสารพระเวสสันดรกราบทูลต่อไปว่าจากนั้นขอให้พระองค์บ่ายหน้าขึ้นเหนือก็จะเห็นเขาเวปุลบันพตเต็มไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆร่มเย็นรื่นรมเมื่อข้ามเขาลูกนั้นไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำชื่อเกตุมมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขามีน้ำเต็มฝั่งตลอดปีมีท่าราบเรียบสวยงามเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิดขอพระองค์จงหยุดให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพักสงเสวยที่บริเวณแม่น้ำนั้น เมื่อเดินทางต่อก็จะพบต้นไทรใหญ่บนยอดเขาน่ารื่นรมถัดจากนั้นไปก็จะเห็นภูเขาชื่อนาลิกะซึ่งเป็นเขาศิลาล้วนคลาคล่ำไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่กินนอนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาลูกนั้นมีสระน้ำชื่อมุจลินเต็มไปด้วยดอกบุญทริกดอกอุบลขาวและดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจากนั้นพระองค์จะเสด็จถึงภูมิประเทศคล้ายมีหมอกปกคลุมมีหญ้าแพรกเขียวขจีตลอดฤดูกาลแล้วจะล่วงเข้าเขตไพรสนซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยฝูงนกร้องกึกก้องอื้ออึงประสานเสียงในหมู่ไม้เมื่อพระองค์เสด็จถึงซอกเขาจะพบเส้นทางกันดารเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีดารดาษไปด้วยต้นสอดน้ำและกลุ่มบกมีฝูงปลาแหวกว่ายไปมามากมายมีท่าเรียบราบมีน้ำเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาพระองค์จงสร้างบรรณศาลาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสระโบกขรณีนั้นกษัตริย์เจตราชกราบทูลเส้นทางให้พระเวสสันดรทราบอย่างนี้แล้วส่งเสด็จคิดหวั่นเกรงว่าจะมีศัตรูตามมาทำร้ายพระเวสสันดรจึงให้เรียกพรานป่าคนหนึ่งชื่อเจตบุตรมารับสั่งให้อยู่รักษาทางเข้าป่าคอยตรวจตราผู้คนที่เข้าออกป่าพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเสด็จถึงเขาคันธมาศหยุดพักอยู่ที่นั่นหนึ่งวันจากนั้นจึงมุ่งหน้าขึ้นเหนือตามคำบอกเล่าของกษัตริย์เจตราชจนลุถึงเชิงเขาเวปุลบันพศประทับนั่งที่ริมฝั่งแม่น้ำเกตุมมดีเสวยเนื้อที่พรานป่าคนหนึ่งถวายพระองค์พระราชทานเข็มทองคำให้นายพรานคนนั้นเป็นที่ระลึกทรงสงสนานที่แม่น้ำนั้นครั้นนั่งพักหายเหนื่อยแล้วจึงเสด็จไปประทับนั่งที่ร่มไทรใหญ่จากนั้นจึงเดินทางต่อไปถึงเขานาลิกบันพศแล้วเสด็จต่อไปจนถึงสระมุจลินลัดเลาะไปตามริมฝั่งจนถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงเสด็จเข้าสู่ป่าใหญ่ซึ่งมีทางที่เดินได้เพียงคนเดียวครั้นพ้นป่านั้นก็ลุถึงสระโบกขรณีขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพิจารณาดูก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าสู่ป่าหิมวันตประเทศแล้วพระองค์ควรได้ที่ประทับจึงรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมไว้ที่เวิ้งเขาวงกตวิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งและที่พักกลางคืนที่พักกลางวันจัดเตรียมบริขารบรรพชิตและจารึกอักษรไว้ว่าผู้ประสงค์จะบวชขอให้ใช้บริขารนี้แล้วทำการป้องกันอมนุษย์และสัตว์ร้ายตลอดจนสัตว์ที่มีเสียงน่ากลัวไม่ให้เข้ามาบริเวณอาสมพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินคนเดียวทรงคเนว่าน่าจะมีสถานที่อยู่ของบรรพชิตจึงให้พระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาคอยอยู่ที่ทางเข้าอาสมเสด็จเข้าไปสำรวจดูตามลำพังทอดพระเนตรเห็นข้อความก็ทรงทราบว่าเท้าสักกะประทานไว้จึงเปิดประตูอาสมเข้าไปเปลื้องพระแสงขันพระแสงสอนและพระภูษาทรงออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้าชดาบวชเป็นฤาษีถือไม้เท้าเสด็จออกจากอาสมทรงเปล่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเราได้บวชแล้วเสด็จจงกรมไปมาแล้วเสด็จไปหาพระมเหสีด้วยอาการสำรวมเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นก็ทรงจำได้ทรงหมอบลงที่พระบาทพระโพธิสัตว์ทรงกันแสงให้ตามพระโพธิสัตว์เข้าอาสมแล้วแยกไปอาสมของพระองค์ทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงพาดหนังเสือบนพระอังสาเกล้ามนทนชดาทรงบวชเป็นดาบทสินีจากนั้นจึงให้พระโอรสพระธิดาบวชในภายหลังเป็นดาบทกุมารและดาบทสินีกุมารีพระนางมัตสีทูลพระเวสสันดรว่าจากนี้ต่อไปพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปป่าหาผลไม้จงประทับอยู่ที่อาสมกับลูกทั้งสองหม่อมฉันจะเป็นผู้ไปเก็บผลไม้มาถวายตั้งแต่นั้นมาพระนางก็เข้าป่าเก็บผลไม้มาถวายพระสวามีพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสกับพระนางมัตสีว่าบัดนี้เราทั้งสองได้บวชเป็นบรรพชิตแล้วธรรมดาสตรีเป็นมนทินต่อพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไป
9: เธออย่ามาพบฉันในเวลาไม่เหมาะไม่ควรพระนางทรงรับตามนั้นด้วยพลานุภาพแห่งเมตตาจิตของพระโพธิสัตว์แม้เหล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นโดยรอบก็ไม่เบียดเบียนกันและกันเป็นที่น่าอัศจรรย์พระนางมัตสีเสด็จไปอุปัฏฐากพระโพธิสัตว์แต่เช้าเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้กวาดอาสมให้พระกุมารทั้งสองอยู่กับพระชนกแล้วถือกระเช้าและเสียมเข้าป่าเก็บผลไม้จนเต็มกระเช้าครั้นตกเย็นจึงกลับออกจากป่าจัดเก็บผลไม้ไว้สงสนานเสร็จแล้วจึงสงให้พระกุมารทั้งสองแล้วประทับนั่งเสวยผลไม้ร่วมกันจากนั้นพระนางมัตสีจึงนำพระโอรสและพระธิดากลับไปอาสมของพระองค์กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับอยู่เขาวงกตบำเพ็ญพรตโดยทำนองนี้จนวันเวลาผ่านไป7 เดือนกำเนิดชูชกในสมัยนั้นที่แคว้นกาลิงครัตมีพราหมณ์เข็นใจไร้ญาติคนหนึ่งชื่อว่าชูชกรูปร่างอัปลักษณ์ต้องตามบุรุษโทษ18 ประการเป็นชาวบ้านทุนนิวิทธะเป็นโพวาธิกชาติสำคัญตนว่าดีกว่าผู้อื่นถึงแม้จะเป็นพราหมณ์ด้วยกันก็ตามมีโคตรเป็นภรทวาชโคตรมารดาชื่อนางจันทีพราหมณีบิดาชื่อโตละกะพราหมณ์มีเรื่องเล่าว่าในยามที่เขาเกิดมีลางร้าย4 ประการคือ 1. มารดาฝันร้ายก่อนคลอดชูชกเช่นฝันว่าถูกงูกัดตาย 2. ร่างกายปรากฏลักษณะบุรุษโทษ18 ประการ 3. คนเกิดในยามนี้จะมีนิสัยโกหกตลกกินปริ้นปร่อนค่อนขอด 4. เกิดนาม5หรือนามงัวชูชกประกอบอาชีพด้วยการเที่ยวขอทานเขาเที่ยวขอทานจนได้เงิน100 กหาปณะจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนคนหนึ่งแล้วออกขอทานต่อไปเมื่อชูชกหายไปนานพราหมณ์นั้นคิดว่าชูชกสูญหายตายจากไปแล้วจึงใช้กหาปณะจนหมดอยู่มาวันหนึ่งชูชกกลับมาทวงกหาปณะที่ฝากไว้พราหมณ์หามาคืนให้ไม่ได้ชูชกขู่จะฟ้องร้องเอาความจึงต้องยกลูกสาวชื่อนางอมิตตตาปนาให้ชูชกชูชกพอใจจึงพานางอมิตตตาไปอยู่บ้านทุนนิวิทธะแคว้นกาลิงครัตนางอมิตตตาปรนิบัติพราหมณ์เท่าอย่างดีพวกพราหมณ์หนุ่มๆเห็นนางอมิตตตาดูแลชูชกอย่างดีจึงตำหนิภรรยาของตนว่าแม้พราหมณ์ชูชกแก่แล้วนางอมิตตตายังปรนิบัติอย่างดีแต่พวกเจ้ากลับสู้นางไม่ได้พวกภรรยาพราหมณ์หนุ่มเครียดแค้นต่างก็คิดว่าต้องทำให้นางอมิตตาหนีไปจากหมู่บ้านนี้ให้ได้เมื่อพวกพราหมณีไปตักน้ำจึงพากันด่านางอมิตตาที่ท่าน้ำว่าอมิตตาเธอยังเป็นสาวขนาดนี้พ่อแม่ยกให้ชูชกแก่คราวพ่อญาติของเธอคงต้องมีความลับอะไรกันจึงได้ทำเรื่องชั่วช้าเช่นนี้ได้เธออยู่กับผัวแก่จะหาความสุขได้อย่างไรตายเสียยังจะดีกว่ามีผัวแก่พ่อแม่คงหาชายอื่นเป็นผัวเธอไม่ได้จึงยกให้เป็นเมียพราหมณ์เท่าชาติก่อนคงทำบุญไว้ไม่ดีหรือจะเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลชาตินี้จึงได้พราหมณ์แก่เป็นผัวถูกงูพิษกัดหรือถูกหอกแทงตายก็ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับได้ผัวแก่จะเล่นหัวฉอเลาะกระซิกกระซี้หรือจะรื่นรมกับผัวแก่ก็ไม่ได้เมื่อแอบเห็นผัวหนุ่มเมียสาวเขาคลอเคลียเย้าหยอกกันอยู่ในที่ลับก็แทงใจดำอยากทำอย่างนั้นบ้างก็ทำไม่ได้ขอให้เธอกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เธออยู่กับผัวแก่ไม่มีความสุขหรอกนางอมิตตาปนาถูกด่าเช่นนั้นก็ถือหม้อน้ำร้องไห้วิ่งกลับเรือนครั้นถูกชูชกถามก็บอกว่าฉันจะไม่ไปตักน้ำอีกแล้วพวกนางพราหมณีด่ากระทบฉันว่าได้ผัวแก่ชูชกกล่าวว่าต่อไปเธออย่าได้ทำการงานอีกเลยอย่าไปตักน้ำฉันจะไปตักน้ำเองอย่าโกรธเคืองนักเลยนางอมิตตาจึงกล่าวว่าฉันไม่ได้เกิดในตระกูลที่ใช้ผัวตักน้ำถ้าท่านไม่หาทาสหรือทาสีมารับใช้ฉันจะไม่อยู่ในเรือนของท่านชูชกกล่าวว่าครอบครัวของตนไม่มีความรู้ศิลปะด้านใดทั้งทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วจะไปหาทาสหรือทาสีที่ไหนมารับใช้นางได้อดีตชาติของนางอมิตตาปนานั้นเคยเกิดเป็นภรรยาน้อยของพระโพธิสัตว์ในชาติที่เป็นพญาช้างฉัตรทันน้อยใจว่าพญาฉัตรทันรักภรรยาใหญ่มากกว่าตนจึงผูกอาฆาตพญาช้างเอาไว้ หลังจากตรอมใจตายแล้วได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่เมื่อมาเกิดเป็นนางอมิตตาแรงอาฆาตก็ยังไม่หมดจึงเกิดมาเป็นคู่เวรกับพระโพธิสัตว์อีกครั้งครั้นในสมัยพุทธกาลนางอมิตตาได้กลับชาติมาเกิดเป็นนางจินจมานวิกาเป็นสาวกของเดียรถีสร้างเรื่องใส่ความพระพุทธเจ้าว่ามีท้องกับตนจนถูกแผ่นดินสูบนางอมิตตาปนากลับรับรู้เรื่องพระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กลางป่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะแรงแห่งกรรมอันเกิดจากความอาฆาตนั้นจึงกล่าวว่าฉันจะเธออย่าคร่ำครวญน้อยใจเลย

ตัวสวยงามไปเที่ยวงานมหรสพตามเทศกาลต่างๆสนุกสนานอยู่กับชายหนุ่มท่านก็จะมีแต่ความทุกข์เมื่อคนแก่ชราเช่นท่านพิรีพิไรคร่ำครวญอยู่เพราะไม่เห็นชั้นร่างกายที่งอมอยู่แล้วก็ทรุดโทรมยิ่งขึ้นผมที่งอกก็จะงอกมากขึ้นชูชกถูกนางอมิตตาขู่เช่นนั้นก็ตกใจกลัวจึงบอกว่าเธอจงจัดเสบียงทางให้ฉันฉันจะนำคนที่ไม่เกียจคร้านทำงานมารับใช้เธอนางอมิตตาตระเตรียมเสบียงทางให้ชูชกอย่างเร่งรีบฝ่ายชูชกเป็นห่วงเมียที่ต้องอยู่คนเดียวจึงซ่อมประตูเรือนที่ชำรุดให้มั่นคงขนฟืนมาไว้ให้เพียงพอตักน้ำใส่ภาชนะในเรือนให้เต็มทุกใบแล้วแต่งตัวเป็นฤาษีในเรือนนั่นเองสอนนางอมิตตาว่าตั้งแต่นี้ไปในเวลาค่ำมืดเธออย่าออกไปนอกบ้านอย่าประมาทจนกว่าฉันจะกลับมาแล้วสวมรองเท้ายกถุงย่ามบรรจุเสบียงขึ้นสะพายร้องไห้เดินมุ่งหน้าสู่นครสีพีเพื่อหาทาสครั้นชูชกไปถึงนครสีพีจึงสอบถามประชาชนว่าพระเวสสันดรประทับอยู่ที่ไหนประชาชนตอบว่าพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนเพราะทรงให้ทานมากไปถูกขับไล่จากแว่นแคว้นจึงพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่เขาวงกตพวกแกทำให้พระราชาของพวกเราพินาศแล้วยังจะมาขออะไรอีกจึงเอาก้อนดินและท่อนไม้ขว้างปาไล่ชูชกแม้ชูชกจะรู้ว่าทางไปเขาวงกตแสนไกลแต่เมื่อหวนคิดถึงคำพูดนางอมิตตาขึ้นมาทีไรก็ให้เกิดกำลังใจจึงถือไม้เท้าทั้งเครื่องบูชาไฟและน้ำเต้าดันด้นถามทางคนที่ตนพบไปเรื่อยจนเข้าสู่ป่าใหญ่เกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายแกหลงทางกลัวตายเดินร้องไห้อยู่กลางป่าอย่างน่าเวทนาขณะนั้นหมาล่าสัตว์ของนายพรานเจตบุตรกระโจนออกมาล้อมแกไว้จึงปีนขึ้นต้นไม้นั่งร้องไห้บ่นเพ้อว่าใครจะบอกทางไปพบพระเวสสันดรให้เราได้พระองค์ผู้ทรงชนะความตนีผู้ประทานความปลอดภัยในเวลามีภัยเป็นที่อาศัยของเหล่าคนผู้ทุกข์ยากเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์เหมือนมหาสมุทรเป็นที่ไหลไปรวมแห่งแม่น้ำเหมือนต้นไทรใหญ่ใกล้ทางเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางใครจะบอกที่อยู่พระเวสสันดรให้เราได้เขาจะได้บุญมากขณะนั้นพรานเจตบุตรที่กษัตริย์เจตราชมอบหมายให้อารักขาพระเวสสันดรเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในป่าได้ยินเสียงหมาของตนเห่าและเสียงคร่ำครวญของชูชกคิดว่าพรามนี้คร่ำครวญอยากพบพระเวสสันดรแกคงไม่มาดีแน่คงมาขอพระนางมัตสีหรือพระโอรสเราจะฆ่าทิ้งเสียจึงเดินเข้าไปหาชูชกยกหน้าไม้ขึ้นสายขู่จะยิงว่าตาพรามเท่าข้าจะฆ่าแกพระเวสสันดรถูกพวกแกเบียดเบียนจึงถูกขับไล่ออกจากแว่นแคว้นจนต้องพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีหนีไปอยู่ที่เขาวงกตคนบัดซบอย่างแกยังตามมาเบียดเบียนพระองค์ถึงป่าอีกแกอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเลยข้าจะไม่ให้แกได้ขออะไรจากพระองค์อีกเป็นอันขาดชูชกตกใจกลัวตายจึงออกอุบายโกหกชูกลับพริกขิงขึ้นพร้อมขู่พรานเจตบุตรว่าช้าก่อนเจตบุตรข้าเป็นพราหมณ์ราชทูตใครๆไม่ควรฆ่าทูตนี่เป็นธรรมเนียมเก่าฟังข้าก่อนประชาชนชาวสีพีหายโกรธเคืองพระเวสสันดรแล้วพระชนกก็ทรงปรารถนาจะพบพระโอรสทั้งพระชนนีก็ชราหูตาฝ้าฟางเจตบุตรข้าเป็นราชทูตมาทูลเชิญพระเวสสันดรกับพระนครถ้าเจ้ารู้ก็จงบอกทางบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนพรานเจตบุตรดีใจหลงเชื่อชูชกคิดว่าพราหมณ์นี้จะมาทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับจึงผูกปูงสุนัขไว้แล้วช่วยให้ชูชกลงจากต้นไม้หักกิ่งไม้ปูให้นั่งจัดแจงโภชนาหารให้ทานกล่าวด้วยความลิงโลดใจว่าตาเป็นราชทูตที่รักพระเวสสันดรจึงอุตส่าห์เดินทางมาสู่ป่าที่แสนลำบากเช่นนี้ข้าจะให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างและบอกทางไปพบพระเวสสันดรจอมพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรให้ชูชกกินอาหารแล้วให้กระบอกน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างแก่ชูชกเพื่อเป็นเสบียงทางแล้วยืนชี้บอกทางว่าท่านพราหมณ์เบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศที่พระราชาเวสสันดรประทับอยู่พระองค์ทรงเพศเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินทิวป่าเขียวนั้นเต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิด
และภูผาสูงยอด

0: เสียดเมฆเขียวชะอุ่มนั้นเป็นหมู่ไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะเคราะห์และเถาย่านไซลู่ไหวไปตามลมเหมือนมานพน้อยเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเมาสุราครั้งแรกเดินส่วนเซไปมาฝูงนกนานาชนิดส่งเสียงร้องราวดนตรีไพรทั้งโพระดกและดูว่าวส่งเสียงร้องขันคูอยู่ยอดไม้โผผินบินจากต้นนี้ไปสู่ต้นนั้นหมู่ไม้ต้องลมพัดกิ่งใบลู่ไหวเสียดสีกันไปมาดังจะชวนบุคคลผู้ผ่านไปให้ยินดีที่นั่นเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพร้อมทั้งพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาพรานเจตบุตรพรรณนาป่าที่พระเวสสันดรอาศัยอยู่ต่อไปว่าที่บริเวณอาสมนั้นมีป่าไม้นานาพันธุ์ทั้งมะม่วงมะขิดขนุนไม้รังไม้ว่าสมอพิเภกสมอไทยโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 2480555

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคัดลายมือ
10: ก้าวแต้มวันนี้มาแต่เช้าเลยนะ
11: ฉันจะมาคัดลายมือ
10: แหมเห็นพี่ก้อยเขาคัดลายมือวันก่อนเธอเลยอยากจะคัดบ้างใช่ไหม
12: อ
10: ื
12: มก็ดีนะก้าวแต้มจะได้ไม่สน
10: ทำไมคิดว่าก้าวแต้มจะไม่สน
12: ก็นั่งคัดลายมือต้องมีสมาธินะสิ
10: เพราะอะไรหรอ
12: เวลาคัดต้องระวังตั้งหลายอย่าง
10: เช่นอะไรบ้างล่ะ
12: ต้องเขียนให้ถูกเขียนให้อ่านง่ายมีช่องไฟวรรคตอนตัวอักษรเท่าๆกันเสมอกันวางพยัญชนะสระวรรณยุกต์ให้ถูกที่ตัวสะกดการันก็ต้องถูกด้วยลายมือก็ต้องสวยด้วย
10: ดูสิก้าวแต้มนั่งตัวตรงเชียวก้มหัวเล็กน้อยวางสมุดก็ตรงจับดินสอก็ถูกด้วย
12: เห็นหรือยังล่ะก้าวแต้มหายสนไปชั่วขณะได้ตลกดีนะถ้าฝึกคัดลายมือบ่อยๆจะทำให้เขียนหนังสือได้สวยใครๆก็ชอบคนที่มีลายมือสวย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พรจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสองมหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจัดทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า67%เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากน้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบบริษัทในจังหวัดปราจีนบุรีทำสารเคมีรั่วไหลพบพิรุธถือหุ้นไข้เข้าข่ายนอมินีเชื่อมโยงนามสกุลดังยืนยันสาวถึงต้นตอไม่มีละเว้น
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีว่าขณะนี้พบความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติและคนไทยโดยมีข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายนอมินีหลังพบคนไทย2นามสกุลถือหุ้นไขว้ใน2บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทและอีกบริษัทมีทุนจดทะเบียน300ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินกว่า570ล้านบาททั้ง2บริษัทยังใช้สำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีรายเดียวกันจึงประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมขนย้ายกากสารพิษออกจากพื้นที่ส่วนการเยียวยาประชาชนต้องพิจารณาควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญาและทางแพ่งรวมถึงค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เลี้ยงกุ้งและปลาซึ่งได้รับผลกระทบจากสารปนเปื้อนในน้ำโดยไม่ควรสรุปว่าเกิดจากน้ำเน่าเสียเพียงอย่างเดียว
8: จะมาอ้างอย่างเดียวว่าอาจจะเกิดสภาวะของน้ำเน่าเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีสารที่ลอยอยู่บนน้ำต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นอาญาหรือแพ่งหรือค่าเสียหายต่างๆตอบพี่น้องที่ทำมาหากินที่นั่นที่เป็นชาวประมงที่นั่นที่เขาเลี้ยงปลาเนี่ยมันจะมีมาตรการหรือค่าชดเชยอะไรที่มาช่วยเหลือเขาได้บ้างนะ
7: นายพลพีกล่าวด้วยว่าการตรวจสอบต้นทางการนำเข้าขยะสารเคมีและการเสียภาษีจะประสานกระทรวงการคลังตรวจสอบขั้นตอนการตรวจตู้คอนเทนเนอร์และเอกสารนำเข้าโดยเห็นว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดสิ่งของภายในตู้ไม่ใช่เพียงการชั่งน้ำหนักพร้อมเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์น้ำที่ตายจากการปนเปื้อนและเลือกซื้ออาหารอย่างระมัดระวังย้ำว่าจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ละเว้นและสอบให้ถึงต้นตอแม้บุคคลที่ถูกตรวจสอบจะมีนามสกุลดังในจังหวัดปราจีนบุรีนิตยาคุณสิมรายงาน
9: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมเหม็ดอัลบูไคตีสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและรวดเร็วหากสหรัฐตัดสินใจเข้าร่วมสงครามในเยเมนพร้อมกันนี้ยังเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากสนามบินและสถานประกอบการด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสถานที่เหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าเขากำลังพิจารณาเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนายไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคริพับลิกันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CBS News เมื่อวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่จะถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อปี2552ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต13นายโดยนายจอห์นสันมองว่าการถ่ายทอดสดดังกล่าวจะกลายเป็นเครื่องมือชักชวนให้ผู้คนเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐดำเนินการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตคนร้ายรายนี้ในวันที่3ธันวาคมนี้หรือไม่ สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุชายอายุประมาณ60ปีซึ่งสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์หรือกำไล EM ใช้มีดไล่แทงประชาชนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อเวลา 13:49 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้1รายเผชิญกับภาวะหัวใจหยุดเต้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่คณะนักกรีฑาคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแสดงความยินดีสร้างขวัญกำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นณที่ทำการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีหลังสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยสร้างผลงานโดดเด่นคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนอกจากนี้บิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยยังคว้ารางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดทัพนักกีฬาไทยทั้ง265คนได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วสำหรับกีฬาความหวังอย่างกรีฑาผลัดผสม 4x100 เมตรซึ่งรวม4นักกีฬาต่างคลาสได้แก่สุนีพรถนอมวงชัยวัฒน์ทองจำรูนศาสิราวันอินทโชตอมรเทพผลปันนะและพงศกรแปรยอโดยทีมกำลังเร่งซ้อมจังหวะออกตัวการส่งสัญญาณและการแตะตัวเพื่อสร้างความต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดหวังคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ขณะที่ชัยวัฒน์รัตนะนักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T34 เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024และแชมป์โลกปี2025ตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันระยะ100และ800เมตรเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ5ของโลกยืนยันผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เดนมาร์กโอเพ่น2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-18 ตุลาคมที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กแน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอารยามสปอร์ตสื่อดังของประเทศบาเรนรายงานว่าทีมฟุตบอลทีมชาติบาเรนได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้เรียบร้อยแล้วโดยทีมชาติบาเรนเปลี่ยนแผนไปอุ่นเครื่องกับเยเมนและจีนที่ประเทศจีนแทนทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาแข่งขันแทนซึ่งคาดว่าจะหาทีมใหม่ได้ก่อนสิ้นเดือนตุลาคมนี้ปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
13: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่เ ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
14: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ผ่านแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการสาราวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟากกระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวกวีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเค้เก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากลุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอ้อแกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากลุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดาน
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กริบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นล่ะจึงวิ่งปลอเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากรุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีด้วยว่าเป็นเกมกระดานซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ตัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นควีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานควีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งมักสร้างความงุนงงให้คนเพิ่งหัดเล่นพูดถึงตัวหมากระดับสูงครบถ้วนแล้วชายหนุ่มชี้ไปที่ตัวเบี้ยทั้ง8ตัวบ้างบอกกับลูกว่าเบี้ยเปรียบเหมือนไพ่พลทหารราบชั้นล่างในกองทัพในตาแรกที่เดินเบี้ยจะเลือกเดินไปข้างหน้า1ช่องหรือ2ช่องก็ได้จากนั้นจะเดินตรงได้ทีละช่องเท่านั้นส่วนเวลากินหมากตัวอื่นเบี้ยจะกินในแนวทะแยงเรื่องสำคัญคือเบี้ยตัวไหนเดินตะลุยไปถึงช่องกระดานสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามได้จะมีสิทธิ์กลายร่างเป็นหมากตัวไหนก็ได้ยกเว้นคิงคนเล่นหมากลูกส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเอง
ครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวควีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวควีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับควีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่ม4สุ่ม5เข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเหวอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคั้นแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกลี้ยกล่อมไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออกช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รวมพลังคนชายแดนใต้ร่วมคิดร่วมสร้างสันติสุขกำหนดอนาคตด้วยมือประชาชนหน้าหอประชุมเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสานพลังวิถีไทยสู่สันติสุขชายแดนใต้ภายใต้แนวคิดวิถีไทยวิถีธรรมวิถีทางรอดพร้อมพบปะเครือข่ายภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโอกาสนี้นาวาเอกจักรพงศ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจปัญหาความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนได้ดีที่สุดโดยสอบต.มุ่งขับเคลื่อนงานพัฒนาให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างอาชีพและรายได้การลดความเหลื่อมล้ำการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนการส่งเสริมสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนสำหรับกิจกรรมมหกรรมสานพลังวิถีไทยสู่สันติสุขชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและเยาวชนโดยมีกิจกรรมสำคัญอาทิการบรรยายพิเศษภายใต้แนวคิดวิถีไทยวิถีธรรมวิถีทางรอดการเสวนาหัวข้ออดีตที่สวยงามอนาคตที่สดใสการแสดงความคิดเห็นของเยาวชนและการส่งมอบข้อเสนอจากภาคประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางนี้สอบต.ยืนยันความพร้อมในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อ้าวหนูทำอะไรอยู่ครับหอมเชียว
1: กำลังทอดห้อยจ้ออยู่ค่ะคุณแม่ซื้อมาฝากเมื่อวานพี่ทินทานด้วยกันไหมคะเสร็จพอดีเลย
0: ส่วนขนาดนี้พี่ไม่มีพลาดอยู่แล้วล่ะครับเอว่าแต่ห้อยจ้อทำมาจากอะไร
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ห้อยจ้อจะทำมาจากเนื้อปูเป็นหลักผสมกับหมู3ชั้นที่ต้มแล้วหั่นละเอียดมีไข่ต้นหอมซอยและแป้งสาลีเป็นส่วนผสมปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลและพริกไทยห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นแท่งยาวใช้ป่านมัดเป็นปล้องนำไปนึ่งจนสุกทิ้งเอาไว้ให้เย็นแล้วหั่นตามรอยมัดก็จะได้ห้อยจ้อเป็นลูกๆมีขนาดพอๆกับลูกพุทราเวลาจะรับประทานต้องนำไปทอดก็จะได้ห้อยจ้อที่กรอบนอกนุ่มในยังไงล่ะคะ
0: งั้นพี่รู้แล้วครับว่าทำไมถึงเรียกว่าห้อยจ้อคำว่าห้อยจ้อมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าหอยจ้อหรือหอยจ้อหอยหรือหอยแปลว่าปูส่วนคำว่าจ้อแปลว่าพุทราหอยจ้อจึงมีความหมายตามตัวอักษรว่าผลพุทราเนื้อปูนั่นก็คือการนำเนื้อปูมาห่อให้มีขนาดใกล้เคียงกับผลพุทราใช่ไหมจ๊ะ
1: พี่หินเข้าใจได้ถูกต้องเลยค่ะ
0: แต่เอ๊ะเดี๋ยวนี้พี่เห็นห้อยจ้อที่ขายในบางร้านก็ไม่ได้ทำจากเนื้อปูก็มีนะ
1: ห้อยจ้อตามตำรับดั้งเดิมทำด้วยเนื้อปูค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการประยุกต์ใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นแทนได้ด้วยห้อยจ้อที่ทำจากเนื้อไก่เราก็เรียกว่าไก่จ้อห้อยจ้อที่ทำจากเนื้อหมูเราก็เรียกว่าหมูจ้อแบบนี้เป็นต้นค่ะ
0: เออว่าแต่พี่จะเริ่มทานได้หรือยังครับหิวแล้วครับ
1: ไม่มีปัญหาค่ะพี่ทินแต่ว่ามีข้อแม้ว่าพี่ทินทานเสร็จแล้วต้องล้างจานด้วยยกไปได้เลยค่ะแล้วก็ทานเสร็จล้างจานด้วย
0: อ๋ออย่างนั้นเหรอล้างจานไม่กินก็ได้วะ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติด่าสาครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศในเครือข่ายของวิทยุอวชท.สายกระจายเสียงระบบ FM นะครับทั้ง4ภูมิภาคและรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ก็จะเป็นเว็บไซต์ pakifm.org YouTube Pakhi FM แล้วก็ Facebook Pakhi FM ด้วยนะครับFacebook ของเราก็จะมีออกอากาศหลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งทางด้านของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับแล้วก็เพจของสมาคมวิทยุกระจายเสียงผู้ประกอบการกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของสวัสดีเมืองนนท์ด้วยนะครับทักทายกันครับสวัสดีพี่น้องชาวใต้อีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือรวมถึงกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์นะครับมาอัปเดตข่าวสารกันครับจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรวมถึงหน้าของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในวันที่12ตุลาคมนะครับเวลา18 นาฬิกานะครับก็24ชั่วโมงครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนสาธารณภัยนะครับคาดการณ์สาธารณภัยในระยะ24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึง13ตุลาคม18นาฬิกา24ชั่วโมงนะครับในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังครับที่ต้องยกของขึ้นที่สูงและก็เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่นะครับก็มีพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทรานะครับอันนั้นของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนนะครับก็ระวังน้ำล้นตลิ่งครับน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังเนื่องจากปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับก็เลยทำให้นะครับต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเคลื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและก็เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและก็กระสอบทรายรวมถึงงดนะกิจกรรมหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยนะครับก็2จังหวัดครับปราจีนบุรี1อำเภอคืออำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเคือนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบ้านโพนะครับไปที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับก็สืบเนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างก็เลยทำให้ฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคกลางชลบุรีระยองเพชรบุรีนะครับภาคกลางก็ชลบุรีก็ที่อำเภอเมืองระยองก็จังหวัดระยองนะครับอำเภอเมืองอำเภอบ้านฉางอำเภอแกลงครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นจังหวัดเพชรบุรีครับที่อำเภอหนองยาปล้องครับภาคใต้ครับที่จังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโกอำเภอท่าแซะอำเภอพะโต๊ะอำเภอสวีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอท่าชนะอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่อำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอลานสกานะครับจังหวัดพัทลุงครับที่อำเภอเมืองอำเภอกงหลาอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตครับจังหวัดสงขลาที่อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่ครับจังหวัดปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดยะลาอำเภอเมืองอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอเปตงครับจังหวัดนครราชสีมาขอไปจังหวัดนราธิวาสครับอำเภอจะแนะอำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโกลกและก็อำเภอแหวงนะครับจังหวัดระนองครับที่อำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดพังงาที่อำเภอเมืองอำเภอกระโปงอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองครับจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอครับแล้วก็กระบี่อำเภอเมืองอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกและก็อำเภอเหนือคลองนะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายกระแสจากกระแสไฟฟ้าบริเวณที่น้ำท่วมและก็ระวังการขับรถนะขณะที่น้ำไหลผ่านนะครับในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันและก็ในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องและก็ตกหนักในพื้นที่ที่ผ่านมานะครับดังนั้นทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งเฝ้าระวังติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและก็ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมและก็ระวังอันตรายจากการขับขี่รถนะครับในพื้นที่น้ำไหลผ่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับภาคเหนือจะมี2จังหวัดนะพิษณุโลกกับนครสวรรค์ครับที่จะระวังน้ำล้นตลิ่งก็จะมีในส่วนของพิษณุโลกคืออำเภอบางละกำจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดชัยนาทครับที่อำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยานะครับจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอสามโก้อำเภอชัยโยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอมีอำเภอพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับแล้วก็อำเภอเสนาครับในส่วนของจังหวัดนครนายกที่ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำล้นตลิ่งแล้วน้ำท่วมขังก็จะมีอำเภอองคลักษ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอพนมสารคามอำเภอราชสารอำเภอแปลงยาวจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองอำเภอท่ายางอำเภอบ้านแหลมอำเภอแก่งกระจานจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานและจังหวัดสมุทรสงครามครับทุกอำเภอนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งกันนะครับก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าน้ำมาก็ระวังอันตรายจากสัตว์และก็แมลงมีพิษด้วยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและก็ระวังการขับรถในพื้นที่น้ำไหลผ่านนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนมานะครับว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเราจะเจอร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและก็ภาคใต้ก็เลยทำให้มีฝนฟ้าคะนองครับโดยเฉพาะภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและก็กำแพงเพชรจังหวัดทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอีสานก็จะมีนครศรีธรรมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางครับก็จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและก็กรุงเทพมหานครครับนี่คือฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ภาคใต้ทุกจังหวัดนะครับก็จะมีฝนในส่วนของคลื่นครับคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและก็นราธิวาสในฝั่งของอันดามันก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดต24ชั่วโมงนะครับจากหน้าของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปกันต่อนะครับดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็ยังย้ำเตือนนะครับว่า คาดการสัญญาภัยตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึง15ตุลาคมพื้นที่ที่ต้องยังคงเฝ้าระวังอยู่นะครับคือจังหวัดปราจีนบุรีและก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังก็ยาวจนถึง15ตุลาคมก็เฝ้าระวังติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็ตรงโซนนั้นนะครับไปที่ทางด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่13ตุลาคมนะครับ13ตุลาคมนะก็ต้องเฝ้าระวังใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่ก็แจ้งเตือนนะครับคาดการว่าวันที่13ตุลาคมก็จะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็ในพื้นที่ภาคใต้คือ14จังหวัดก็ติดตามกันนะครับส่วนน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับตั้งแต่13 14 15ตุลาคมนะครับนี่ก็มีในส่วนของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังก็ภาคเหนือพิษณุโลกแล้วก็นครสวรรค์ภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกเพชรบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุทธิสงครามอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับเราไปติดตามกันต่อนะครับก่อนที่พักเราไปติดตามในเรื่องของแผ่นดินไหวจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการรายงานแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ผมรายงานในช่วงเย็นของวันที่วันที่12ตุลาคมนะครับแหมจะรีบไปไหน12ตุลาคมนะครับก็ปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับวันที่12ตุลาคมนะ1 2 3 4 5 6เหตุการณ์นะครับเกิดแผ่นดินไหว6ครั้งตั้งแต่ตี 4:25 นาทีนะครับเกิดแผ่นดินไหว 3.9 ไม่ได้จุดลึกไป10กิโลทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เขย่าตอน4:25 นะครับเทียบก็ไหวที่ตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสตูลไป395กิโลครับอย่างน้อยน่าจะรับสั่นสะเทือนได้บางส่วนนะครับโอ้ไกลแล้วไกลไม่ถึงนะฮะเพราะว่า 3.9 เนี่ยห่างกันไป395กิโลเนี่ยอันนี้ไม่ถึงนะก็แต่ว่าให้รู้ว่าห่างกับสตูลไป395กิโลนะครับทางทะเลด้วยนะครับก็คือที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับไปที่ทางด้านของแล้วก็มาเวลา 5:50 นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาด 1.3 มินิจูดครับลึกลงไป1กิโลที่ตำบลบ้านแหงอำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับก็แผ่นดินไหวขนาด 1.3 มินิจูดครับเบาๆครับลึกไป1กิโลแต่ก็มารายงานให้กับทุกท่านนะครับก็ตราบใดที่ทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวมีการจับสัญญาณเราก็ได้รายงานกับทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีเวลาที5:50นาทีที่ลำปางอำเภอเงานะครับก็เกิดแผ่นดินไหว1ครั้งขนาด 1.3 มินิจูดแล้วก็ตอน 7:59 นาทีนะครับ7:59 นาทีที่เมียนมานะครับลึกลงไป10กิโลนะแผ่นดินไหว2มินิจูดนะครับซึ่งก็จากการสำรวจนะก็ทิศตะวันตกทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกของอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ห่างจากแม่ฮ่องสอนไป61กิโลด้วยกันนะอันนี้ก็คือ2มินิจูดนะครับในเวลา 7:00 นกับ59นาทีนะครับก็ขยับมาตอน 8:00 นครับเมียนมา 2.7 มินิจูดครับของวันที่12ตุลาคมนะครับก็มีแผ่นดินไหวขนาด 2.7 มินิจูดที่อำเภอที่ประเทศเมียนมานะครับซึ่งห่างจากเชียงใหม่ฮะห่างจากอำเภอฝางไป53กิโลนะครับจุดที่แผ่นดินไหวนะของเขาไหวไป 2.7 มินิจูดครับลึกลงไป10กิโลนะครับอันนี้ก็ไกลไปหน่อยนิดนึงแต่ว่าไหวยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับ 2.7 นะแล้วก็มีตอน 8:28 นาทีนะครับอินเดียครับก็แผ่นดินไหวนะพรมแดนประเทศเมียนมาอินเดียครับก็วัดแล้วนะครับก็แรงสั่นสะเทือน 4.5 ไม่นิจูดเลยนะครับ ลึกลงไป25กิโลซึ่งก็ไหวทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกของอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ704กิโลอันนี้ห่างไกลนะครับที่อินเดียนะครับอินเดียนะครับรอบนี้นะครับก็อัปเดตกันนะแล้วก็มีตอน 10:30 น. 3.5 เมกะจูดครับลึกลงไป10กิโลครับก็เป็นประเทศเวียดนามนะที่แผ่นดินไหวนะครับขณะเวลา 10:30 ตามเป็นประเทศไทยนะครับซึ่งเกาะออกจากลึกลงไปเท่าไหร่นี่คือ 3.5 เมกะจูดลึกไป10กิโลนะครับก็ห่างจากประเทศไทยไป226กิโลนะครับก็ถ้าวัดจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็226กิโลนะครับที่ห่างกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวในของประเทศเวียดนามนะ 3.5 เมกะจูดนะครับที่เวียดนามนะครับก็แผ่นดินไหวตอนเวลา 10:30 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศครับติดตามพยากรณ์อากาศแล้วข่าวต่างๆถ้ามีเวลาก็อัปเดตข่าวสารนะมานำเสนอกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิวกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศขอบคุณผู้ประกอบการสถานีทุกสถานีนะครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันรวมถึงสมาคมวิชาชีพกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับนำรายการเราออกอากาศทาง Facebook Live ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วก็ท่านสามารถจะติดตามข่าวสารได้ผ่านทางรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็จะมีทั้งในส่วนของรายการที่สดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันเวลาของแต่ละสถานีแล้วก็ติดตามผ่านทาง LINE ได้นะครับทาง Facebook เกาะติดเศรษฐกิจข่าวแล้วก็ YouTube ภาคี FM นะครับไปกันต่อครับเราไปที่ทางด้านของพยากรณ์อากาศครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าบริเวณของภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่านะครับรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นของประเทศจีนนะปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับและก็ประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้นะตอนล่างนะครับแล้วก็สำหรับทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินทางนะครับโดยเรือในบริเวณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับอันนี้คือทางส่วนของทางใต้นะครับเราไปดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึง13ตุลาคมเวลา18นาฬิกานะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและก็กำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่26องศา36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรขออภัยครับจังหวัดชลบุรีนะฮะระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นนะครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับยะลานราธิวาสและก็ปัตตานีนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับในส่วนของลมแปรปรวนนะครับความเร็ว15ถึง30เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับไปดูในส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะอันเมื่อกี้สักครู่เนี่ยคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกไปดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลนี่ที่ต้องเฝ้าระวังนะมีในส่วนของฝนตก 70% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับก็มีลมแปรปรวนนะครับความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดที่27องศาสูงสุดที่35องศานะครับและก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นพืชสิทธิ์และสังคมนะครับก็อัปเดตข่าวสารกันแล้วก็อัปเดตการเตือนภัยนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยวาตภัยหรือว่าภัยพิบัตินะครับท่านสามารถโทรมาที่สายด่วน1784ขอความช่วยเหลือได้นะครับ1784นะก็สามารถจะโทรไปขอความช่วยเหลือได้นะครับถ้าเจ้าที่เพียงพอก็จะไปช่วยท่านได้นะครับถ้าว่ายามปกติไม่มีเหตุการณ์ภัยพิบัตินี่ก็นะบางทีงูเข้าบ้านนะตุ๊กแกเข้าบ้านงูเข้าบ้านเนี่ยก็ให้เจ้าที่มาจับน้องออกจากบ้านนะครับอันนี้ก็มีผมเคยสัมภาษณ์ทางผู้บริหารของปภ.นะครับบอกว่ารับทุกเรื่องครับแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ใช่ว่าพองูแล้วคนนี้ไปนะคนที่ต้องมีความรู้จะไปเก็บจับงูอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลนะครับสายด่วนนะ1784ก็นะไปดูในส่วนของพื้นที่ข่าวชนิดหนึ่งละกันนะครับก็ทางด้านของราชบุรีก็ผู้ว่าราชบุรีนะครับลงพื้นที่อำเภอปากท่อเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยหลังฝนตกหนักนะครับผู้ว่านครสวรรค์ก็ลงพื้นที่มอบสิ่งของดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยครับนราธิวาสก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยผู้ว่าลงพื้นที่และแงะนะครับติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหน้าของราชบุรีก็รองผู้ว่าการจังหวัดครับราชบุรีก็ลงพื้นที่ลุยน้ำนะอำเภอปากท่อมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนกันนะครับและก็ในส่วนของทางด้านเทศบาลตรังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยประจำปี2569มุ่งป้องกันเชิงรุกบรรเทาทุกข์เพื่อมวลชนนี่มาดูทางด้านของสมุทรสาครนะครับทางปภ.ก็มีการจ่ายเยียวยาน้ำท่วมรอบแรกกันไป632ครัวเรือนนะครับรวม15,400,000 บาทนะช่วยเหลือประชาชนทันทีนะครับผู้ว่าพิษณุโลกก็ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพถึงเพื่อนถึงบ้านนะถึงบ้านนะผู้ประสบภัยนะครับนะนี่ก็ลงพื้นที่ที่อำเภอบางละกำกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่อัปเดตกันก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้เราฟังรายการเหล่านี้ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกครับแต่ก็เตรียมรับมือไว้ว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจเกิดก็ได้ดังนั้นภัยพิบัติมันอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเรามีสตินะครับเราก็จะได้ช่วยกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้ามีสัญญาณแจ้งเตือนมาบอกว่าต้องเตรียมของยกของขึ้นที่สูงก็ยกไว้ก่อนครับก็ถึงแม้น้ำไม่มาก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยนะครับเราก็ได้เตรียมรับมือแต่พอของเสียหายนี่มันเอาคืนยากนะครับนั่นก็ต้องฝากไว้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio ที่ญี่ปุ่นน่ะมีใช้มานานแล้วกว่า50ปีวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกบ้านควรมีไว้นะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าตาก็ไปดูที่ช่อง TikTok นะ DJ พี่ต้อยนะครับ DJ พี่ต้อยนะครับอันนี้ก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ลงอาจารย์การเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อใครอยากเจอกันในไลฟ์ก็ DJ พี่ต้อยนะภาษาอังกฤษนะ DJ หรือพิมพ์ภาษาไทยก็ DJ พี่ต้อยแล้วก็มีภาษาคือ DJ พี่ต้อยนะครับนี่คือชื่อช่องนะครับชื่อช่องนะครับอันนี้ก็เผื่อใครอยากไปเจอกันในไลฟ์นะครับของ TikTok นะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะหยิบยกหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือคนที่สร้างจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวสร้างคอนเทนต์อะสร้างคอนเทนต์หมายความว่าผมยกตัวอย่างเช่นคนที่อยากจะเขียนเพจเนาะก็อยากจะมีอะไรโพสต์ลงไปในเพจหรือคนที่อยากจะทำคลิปวิดีโอพูดใน YouTube นะหรือว่าคนอยากจะทำพอดแคสต์อย่างNopadon Storyอย่างเงี้ยก็หลายคนเนี่ยปรึกษาผมนะโดยเฉพาะในฐานะที่ผมเป็นคนทำพอดแคสต์ทุกวันนะทุกวันแล้วก็ทำมา8ปีละ 3,000 กว่าตอนละก็มาปรึกษาบอกว่าอาจารย์ไม่รู้จะเขียนอะไรอ่ะคือตอนแรกก็มันก็มีเขียนแล้วนะแต่เขียนไปเรื่อยๆมันก็หมดมุกอ่ะมันก็ไม่รู้จะเอาเรื่องไหนมาเขียนนะอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยว่าอาจารย์ตอนเขียนเพจเนี่ยอาจารย์เอาอะไรมาเขียนหรือพอดแคสต์นี่เพจผมอาจจะไม่ได้เขียนทุกวันนะแต่ว่าพอดแคสต์นี่ทำทุกวันเนี่ยอาจารย์เอาอะไรมาพูดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นคำถามที่ดีนะตอนแรกๆผมก็ตอบว่าผมอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างด้วยนะที่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการเอามาจากการอ่านอย่างเดียวนะก็เลยถือโอกาสแล้วกันนะจัดพอดแคสต์ตอนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังครับว่าวิธีการจะเรียกว่าอะไรหาหัวข้อที่จะมาพูดมาเขียนเนี่ยหรือมาทำคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมีหัวข้อมาได้ยังไงนะจะตั้งชื่อต่อว่าวิธีการหาหัวข้อมาทำคอนเทนต์กันแล้วกันเนาะอันแรกเนาะผมว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราน่าจะเกิดคำถามที่เราสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเกิดคำถามพอเราเกิดคำถามที่เราสงสัยปุ๊บเนี่ยผมเชียร์นะให้จดไว้ผมยกตัวอย่างนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะอ่านข่าวเจอว่ามันมีคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนะแต่เขากลับไม่ค่อยมีความสุขเนี่ยคุณก็อาจจะเกิดความสงสัยนะว่าทำไมนะคนที่ประสบความสำเร็จระดับเนี้ยถึงไม่มีความสุขนะหรือจะเป็นสิ่งที่ตัวเองสงสัยก็ได้ว่าเวลาเราจะทำอะไรที่เขาบอกว่าสร้างวินัยให้ตัวเองเนี่ยมันฝืนจังเลยทำไมการสร้างวินัยมันต้องฝืนด้วยนะทำไมการทำอะไรที่มันมีวินัยเนี่ยมันต้องฝืนตัวเองมันไม่มีวิธีที่จะไม่ฝืนตัวเองเลยหรอหรือเรารู้นะว่าการกินของหวานมากเกินไปทำให้น้ำหนักขึ้นแต่ทำไมเรายังกินของหวานอยู่ล่ะทั้งที่จริงๆเราก็อยากจะลดน้ำหนักอ่ะคือจากคำถามที่ตัวเองสงสัยเนี่ยผมเชื่อนะเราก็เป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปอ่ะก็มักจะเป็นคำถามที่คนอื่นสงสัยนี่คือที่มาของหัวข้อที่คุณจะเอามาเขียนได้แล้วมันจะรีเลททันทีนะลองยกตัวอย่างนะทำไมคนประสบความสำเร็จถึงไม่มีความสุขเนี่ยคนหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะเฮ้ยคนนี้มันรวยจะตายไปทำไมจะไม่มีความสุขได้ยังไงคราวนี้พอมันมีหัวข้อแล้วคุณไปหาข้อมูลแล้วคุณไปอ่านหนังสือคุณจะไปสัมภาษณ์คนที่เขาประสบความสำเร็จแต่ไม่มีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นวิธีการต่อไปเนาะแต่นี่ผมจะไม่ได้ต่อยอดไปถึงว่าโอจะเอาข้อมูลมายังไงจะสัมภาษณ์แบบไหนอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะบอกว่านี่มันคือวิธีการหาหัวข้อของผมอย่างหัวข้อนี้ก็ตรงกับวิธีนี้แต่จริงหัวข้อนี้มันมาจากคนอื่นถามผมอาจารย์หาหัวข้อมาทำเรื่องราวเหล่านี้ได้ไงเนี่ยก็เป็นคำถามไงผมก็สงสัยเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยมานั่งหาคำตอบจริงจังๆคราวนี้ก็เลยมานั่งคิดก็มาจากคำถามนี้ไงผมก็เลยได้พอดแคสต์ตอนนึงเนี่ยนี่ก็คือคอนเทนต์ของผมเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมผลิตออกมาเนี่ยก็มาจากคำถามนี่แหละอันที่สองอันนี้ก็เป็นคำตอบสแตนดาร์ดคือผมเอามาจากหนังสือฮะแต่จริงๆผมอยากขยายคำว่าหนังสือฮะคือไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือนะเอาเป็นอะไรก็ได้ที่เราอ่านจากโซเชียลมีเดียก็ได้นะหรือไปฟังคลิป หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราไปอ่านเข้ามาเยอะๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อเองครับผมอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกผมก็มีหัวข้อที่จะมาพูดแหละว่าเออหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอ่านหนังสือเกี่ยวข้องกับการสร้างนิสัยที่ดีผมก็มีเรื่องพูดแหละหรือเราอาจจะอ่านโซเชียลมีเดียก็ได้เพียงแต่นิดนึงสำหรับผมอ่ะผมชอบหนังสือมากกว่าเหตุผลธรรมดาเลยนะเพราะว่าปกติเนี่ยกว่าหนังสือมันจะออกมาเป็นเล่มหนึ่งถ้ามันผ่านสำนักพิมพ์มาอะไรมาเนี่ยเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าตรวจสอบความถูกต้องระดับหนึ่งทีเดียวยิ่งหนังสือดังๆเนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเวลาเขาอ้างอิงถึงงานวิจัยมันก็มีงานวิจัยแบบนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไปอ่านโพสต์เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเขียนและสิ่งที่เขาพูดนั้นหรือเขียนนั้นน่ะมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนอันนั้นมันก็เลยทำให้ถ้าเกิดเราไปเอาสิ่งที่มันผิดมาเขียนข้อเขียนเรามันก็ผิดหรือเอามาพูดในพอดแคสต์ข้อสิ่งที่เราพูดมันก็จะไม่ถูกต้องคนก็บางคนที่เขารู้หรือว่าบางคนที่ไม่รู้แต่เขาฟังดูแปลกๆนะอะไรเงี้ยพอเขารู้ว่าข้อความหรือคอนเทนต์ที่เราผลิตออกไปเนี่ยมันผิดพลาดแล้วถ้ามันทำบ่อยๆอ่ะคนก็จะแบบเฮ้ยอย่าไปฟังมันเลยนี่มันมั่วนึกออกไหมอย่าไปอ่านเลยเพจนี้โหข้อมูลผิดเพียบมันก็ไม่ดีเนาะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยชอบอ่านเอาคอนเทนต์มาจากหนังสือที่อ่านเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้สรุปหนังสืออย่างที่ทุกคนทราบนะผมก็จะมีการเหมือนเล่าประสบการณ์ใช้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นตัวเองเข้าไปด้วยนะอันที่3นะผมได้มาจากคนรอบตัวคนรอบตัวเนี่ยอาจจะเป็นผมก็โชคดีนะผมก็ทำเพจมาก่อนมานำพอดแคสต์คนรอบตัวเอารอบตัวเล็กๆก่อนรอบตัวเล็กๆก่อนคือครอบครัวอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีคำถามจากลูกบางทีก็เป็นคำถามจากคู่ชีวิตจากภรรยาบางทีก็เพื่อนแต่ว่าบางทีมันมาจากคนรอบตัวที่กว้างกว่านั้นเช่นคนอินบ็อกซ์มาถามในเพจหรือแนะนำมาเลยก็ได้อาจารย์อยากให้อาจารย์จัดเรื่องนี้จังเลยอันนี้ก็พูดแทรกนิดนึงนะบางเรื่องที่ท่านแนะนำมาก็ผมก็เกินความสามารถผมเพราะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญผมก็จะตอบท่านว่าโอ้ผมไม่ได้เชี่ยวชาญหรือบางคนก็แนะนำหนังสือมาเลยนะอาจารย์รีวิวเล่มนี้หน่อยอะไรเงี้ยคือบางเล่มก็ไม่ได้อ่านอะตรงๆแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในความถนัดหรือความสนใจของผมนั่นเองมันดีทุกเล่มแหละผมไม่ได้เกี่ยงงอนอะไรหรอกแต่ว่ามันยังมีเล่มที่อยากอ่านมากกว่าเวลาก็ไม่จำกัดเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถามว่าคอนเทนต์ได้มาจากไหนก็ข้อแนะนำจากคนเหล่านี้แหละคนรอบตัวอยากให้พูดเรื่องนี้อยากให้จัดเรื่องนั้นหรือมีคำถามเรื่องนี้มาอาจารย์ช่วยว่างๆอาจารย์ตอบอย่างพอดแคสต์ก็มีคนเรียนปริญญาเอกมาบอกอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดถึงการเรียนปริญญาเอกหน่อยก็พูดไปแล้วนะพูดไปนานแล้วด้วยนะครับก็จัดมาเพราะว่าข้อแนะนำนะเพราะนั้นท่านจะแนะนำผมมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ผมไม่ได้การันตีว่าผมจะได้จัดทุกตอนนะคือผมก็ไม่ได้เป็นพระหูสูตรรู้มันทุกเรื่องนะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่จะเป็นที่มาของหัวข้อที่เราอยากที่จะพูดได้คราวนี้มาดูจะเรียกว่าอะไรนะไอเดียที่ได้มาอันถัดไปนะก็คือความคิดที่ได้มาอันถัดไปคือประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าหลายตอนนะหลายตอนเนี่ยที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ดึงมาจากประสบการณ์ตรงหรือไม่ต้องอะไรมากนะอย่าง Sunday Reflection เนี่ยก็เรื่องราวของตัวผมนี่แหละที่เกิดขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วผมก็มาเล่าเพียงแต่ว่า

ผมก็ขับรถกลับบ้านพอกลับบ้านมาเสร็จปุ๊บผมก็ออกไปเล่นพิกเกิลบอลเล่นเสร็จปุ๊บกลับมาก็อาบน้ำแล้วก็เข้านอนครับทุกคนเนี่ยถ้าผมทำคอนเทนต์แบบนี้แบบยาวๆเล่าละเอียดถามว่าประสบการณ์เปล่าประสบการณ์ครับแต่ถามว่าคนอยากฟังไหมมันไม่มีประโยชน์ป่ะคือไม่รู้จะแล้วยังไงอาจารย์มีอะไรยังไงใช่ไหมแต่อย่างประสบการณ์ที่ผมเล่าเนี่ยผมก็จะมีเรื่องราวเช่นผมไปแข่งพิกเกิลบอลแล้วมันได้ข้อคิดเรื่องนี้มานะหรือว่าวันนี้ผมแบบไปเจอคนนี้มาแล้วผมคุยกับเขาแล้วผมได้ไอเดียอันใหม่ขึ้นมาหรือมันต้องเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนกับมีบทเรียนน่ะหรือว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านน่ะแต่ข้อจำกัดแหมจะพูดข้อจำกัดก็ไม่เชิงคือประสบการณ์คนเนี่ยมันก็มีจำกัดถ้าเราจะทำคอนเทนต์ทุกวันถ้าจะทำบ่อยประสบการณ์มันต้องเยอะนึกออกไหมอย่างผมอ่ะผมจะเล่าเรื่องผมตอนเด็กๆได้แต่มันเล่าได้ไม่นานหรอกมันเรื่องตอนเด็กๆมันก็มีหลายโมเมนต์นะที่มันมีประโยชน์อ่ะที่มันมีข้อคิดอ่ะแต่แหมเด็กๆเราก็มีอยู่แค่นี้ปกติมันก็เป็นวันที่ปกติมากๆไปโรงเรียนทำการบ้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันจะมีโมเมนต์ทะเลาะกับเพื่อนบ้างอ่ะมันมีโมเมนต์ที่เราแบบได้รับคำชมจากครูแล้วทำให้เราชีวิตเราเปลี่ยนบ้างมันก็จะมีบางโมเมนต์ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากที่จะเขียนหรืออยากที่จะทำพอดแคสต์ทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ตัวเองเราต้องไปหาประสบการณ์ใหม่ๆครับเช่นท่องเที่ยวบ้างอย่างตอนนี้ผมอยากเขียนหนังสืออ่ะนี่ก็ยกตัวอย่างนะไอ้เรื่องพิกเกิลบอลเนี่ยผมก็ต้องเข้าแข่งขันเนี่ยเพราะการแข่งขันเนี่ยเจอคนใหม่เจอประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาแล้วผมก็จดไว้ว่าเฮ้ยผมเจออะไรมันเจอความกดดันเวลาแต้มมันเท่ากันหรือเวลาเรานำเยอะแล้วโดนตามกลับมาอะไรเงี้ยประสบการณ์อย่างนี้มีข้อคิดแต่ถ้าเกิดผมนั่งอยู่ที่บ้านนะผมจะเล่าเรื่องพิกเกิลบอลมันก็เล่นกับเพื่อนธรรมดาก็ไม่เห็นมีอะไรก็จบใช่ไหมผมเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปหาประสบการณ์อะต้องทำอะไรใหม่ๆที่คุณอยากทำนะที่มันสนุกหรือที่มันเกี่ยวข้องกับเพจที่คุณจะเขียนน่ะไอ้อย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะหรือหนึ่งอาจจะเรียกอะไรเนาะแนวคิดที่คุณจะสามารถนำมาหยิบเอามาใช้สร้างคอนเทนต์หรือเอามาเขียนเอามาทำคลิปทำพอดแคสต์ได้นะอันที่5ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นประสบการณ์ตรงอาจจะไม่ใช่เป็นข้อแนะนำจากคนอื่นหรือเป็นคำถามที่เราอยากรู้แต่บางทีเราอาจจะลองหยิบเรื่องราวที่มันดูท้าทายความเชื่อดั้งเดิมมาเขียนมาพูดข้อนี้สารภาพนะไม่ได้ทำบ่อยตัวผมก็ไม่ได้ทำบ่อยแต่ผมมักจะมีคือผมอ่ะมันอาจจะเริ่มต้นจากหนังสือด้วยแหละแต่บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเคยเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยคนทั่วไปก็เชื่อว่ายิ่งพยายามยิ่งจะสำเร็จเนี่ยมันจริงเสมอไปหรือเปล่านะเราก็เคยเห็นคนพยายามแล้วไม่สำเร็จไม่ใช่เหรอแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะเยอะกว่าคนพยายามแล้วสำเร็จด้วยซ้ำป่ะมันเกิดอะไรขึ้นเป็นคอนเทนต์ได้ไหมผมว่าได้นะคนสนใจนะว่าความพยายามไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จเสมอไปเผลอๆความพยายามที่มันผิดทางอาจจะทำให้เกิดความล้มเหลวด้วยซ้ำหรือจริงๆแล้วความพยายามบางส่วนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จมันต้องมีอะไรอย่างอื่นเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยหรือผมเป็นคนชอบเขียนเป้าหมายเนี่ยบางทีคนก็ไปเชื่อว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีแล้วทุกคนควรจะต้องมีแต่ถ้าเกิดคุณใช้แบบผิดๆเนี่ยเป้าหมายอาจจะทำให้ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขก็ได้นะอ่ะก็เหมือนมันท้าทายสิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อแต่เราก็ต้องไปศึกษามานะว่ามันมีมิติแบบนั้นจริงไหมแบบไหนหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างนี้อันนี้มาจากคุณทอยนะคุณทอยเขียนผมก็มีความเชื่อว่ายิ่งอ่านยิ่งดีโหผมปีที่แล้วอ่านไป180เล่มคุณทอยไปอ่านหนังสือมาเล่มนึงแล้วคุณทอยมาพูดบอกว่ายิ่งอ่านเยอะก็ยิ่งทำน้อยเฮ้ยจริงว่ะงั้นแปลว่าการอ่านหนังสือมากเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะเพราะมันจะไม่มีเวลาลงมือทำเลยมันมีแต่เวลาอ่าน180ปีหน้า200ปีต่อไป250อะไรเงี้ยแล้ววันๆคุณจะทำอะไรก็คุณต้องอ่านหนังสือเอาแล้วอ่านหนังสืออย่างเดียวชีวิตมันจะดีขึ้นได้ไงถ้าคุณไม่ลงมือทำอ่ะ
อ้าวก็ไม่มีเวลาไง

เอาแต่อ่านเห็นภาพไหมเพราะนั้นคุณลองลิสต์ความเชื่อของคนทั่วไปออกมาแล้วคุณลองถามว่าจริงหรือไม่แค่นี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าเขียนแล้วนะครับจริงๆนะครับว่าผมเคยเขียนหนังสือเล่มประมาณนี้ด้วยนะครับว่าเป็นจะเรียกว่าอะไรเดียเป็น common belief หรือว่าเป็นความเชื่อของคนทั่วไปที่บางทีมันไม่ได้จริงแบบนั้นเสมอไปอันที่6อันนี้อาจจะส่วนตัวมากๆเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้มีโอกาสทำตรงนี้มากนักคือผมมาจากงานวิจัยผมเองครับคืองานวิจัยเนี่ยมันมีคนทำอยู่แล้วผมทำอยู่แล้วผมก็เอามาเล่าอ่ะอาจารย์แต่งานวิจัยตัวเองชีวิตหนึ่งมันจะมีสักกี่เรื่องเดี๋ยวมันก็หมดอ้าวจริงเอางานวิจัยคนอื่นบ้างดิคนอื่นเขาก็ทำไม่ใช่หรอไม่ต้องเอาของเราแต่อ้างอิงเขาหน่อยอย่าไปคิดอย่าไปบอกมั่วว่าเราทำเนาะผมไม่อ่านงานวิจัยของคนนั้นมาถ้าแบบอ่านงานวิจัยอ่านไม่รู้เรื่อง สถิติอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ไปอ่านบทความมาก็ได้ครับแต่มันต้องเป็นบทความที่มีประโยชน์นะไม่ใช่แบบบทความที่คุณพูดแล้วคนอื่นแล้วแบบงงกันหมดแล้วไม่รู้จะไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างตอนนี้นะยกตัวอย่างบทความที่ผมอินเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตหรือถ้าเป็นบทความที่เป็นอยู่ในฟิลผมอ่ะผมก็ทำเรื่องการตั้งเป้าหมายตัววัดผลเพราะนั้นเนี่ยบทความส่วนใหญ่หรืองานวิจัยเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือด้วยตัวมันเองแล้วแต่ก็เน้นนะบทความที่เอามาผมก็ไม่ได้เอามาจากโพสต์ใน Facebook ที่ไม่รู้ใครเขียนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะผมก็ไปหาใน Harvard Business Review อย่างเงี้ยมันก็เป็นบทความที่แบบคนเขียนเป็นโปรเฟสเซอร์จาก Harvard จาก MIT Stanford Berkeley อะไรเงี้ยก็เลือกซอร์สที่มันน่าเชื่อถือเนาะอันสุดท้ายครับอันนี้ใช้น้อยแต่เคยมีเหมือนกันคือเอาเรื่องที่เคยเขียนหรือเคยทำคอนเทนต์เนี่ยมันเรียบเรียงใหม่คือไม่ได้เอามาพูดซ้ำหรือว่าไม่ได้เอามาพูดอีกครั้งหรือไม่ได้เอามาเขียนอีกครั้งแบบเดิมนะแต่ว่ามันอาจจะมีมุมมองใหม่ๆที่แทรกเข้ามาผมเคยรีวิวหนังสือเล่มนึงไปแล้วเวลาผ่านไปแต่มันก็ต้องผ่านไปสักระยะนะไม่ใช่รีวิวเมื่อวานแล้วมารีวิวใหม่วันนี้มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่บางเล่มอ่ะผมอ่านมานานละ4ปีที่แล้วตอนนี้ชีวิตผมมันมาอยู่อีกจุดหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงมันเราเติบโตขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้นะว่าเล่มนี้เคยรีวิวแล้วแต่ก็อยากรีวิวใหม่เพราะว่ารีวิวไม่เหมือนเดิมละมันมีข้อคิดใหม่ๆแตกประเด็นออกมาหรือเรื่องที่เราเคยผ่านมาในอดีตเคยเขียนมาในอดีตเราเคยมีความเชื่อว่าทำ A แล้วจะดีผมยกตัวอย่างของผมแล้วกันนะผมเคยมีความเชื่อว่าโอ้โหทำธุรกิจมันต้องโตเร็วๆต้องโตเป็น10เท่า100เท่าผมอ่านหนังสือพวกนั้นเยอะมากนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปสัก10ปีที่แล้วนะผมอ่านเรื่องนั้นเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งพอดแคสต์ผมมาช่วงใหม่ๆผมก็จะรีวิวเรื่องแบบ 10x การเติบโตแบบก้าวกระโดดพูดบ่อยมากแต่เรื่องละไอ้หัวข้อแบบนั้นน่ะผมก็ย้อนกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะผมไม่ชอบโตเร็วแบบนั้นละผมชอบค่อยๆโตผมไม่ได้วัดความสำเร็จจากการใครโตได้ถึง10เท่าก่อนคนนั้นชนะละผมวัดความสำเร็จจากความสุขในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นคอนเทนต์ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเราก็ต้องทำมาสักระยะแล้วแหละเราถึงจะหยิบของเก่ามาใช้มุมมองใหม่ๆตีความหมายหรือเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยทำเก็บไว้เนี่ยมันก็ต้องมีมาก่อนไงถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยทำคอนเทนต์เก็บไว้เลยเนี่ยวิธีนี้ก็อาจจะทำได้ยากนิดนึงก็สรุปให้ฟังนะผมหาหัวข้อวิธีการหาหัวข้อในการทำคอนเทนต์ผมคือคำถามของผมเองที่ผมไปเจอมาแล้วผมสงสัยนะครับผมอยากจะรู้อันแรกนะอันที่สองคือหนังสือที่ผมอ่านอันที่3คือมันเป็นข้อแนะนำจากคนรอบตัวหรืออาจจะเป็นปัญหาคำถามจากคนรอบตัวหรือคนอื่นๆนะอันที่4คือประสบการณ์ตัวเองนะครับแต่ต้องเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์นะครับอันที่5คือลองหยิบความเชื่อของคนอื่นแล้วเราลองมาตั้งคำถามว่าจริงหรือว่ามันเป็นแบบนั้นเสมอไปหรือเปล่านะครับ
อันที่6คืออ่านงานวิจัยทำวิจัยเองก็ได้ถ้าใครไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้ทำวิจัยก็เอาวิจัยคนอื่นมาเล่าให้ฟังที่มันมีประโยชน์และอันที่7คือลองดูคอนเทนต์เดิมๆของเราว่ามันมีอะไรที่เราเปลี่ยนมุมมองไปแล้วบ้างเราสามารถนำมาเขียนใหม่เอามาทำคลิปใหม่เอามาทำพอดแคสต์ใหม่ได้หรือไม่นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนหาหัวข้อไม่เจอนะวันนี้จะเขียนอะไรดีนะวันนี้จะทำคลิปอะไรดีนะวันนี้จะทำพอดแคสต์อะไรนะอะไรเงี้ยผมก็ทำแบบนี้มาตลอดนะก็ได้มาเรื่อยๆจน 3,000 กว่าตอนน่ะพอดแคสต์อ่ะนะครับหรือเขียนผมก็เขียนของผมมาเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ใช้เวลาทำพอดแคสต์มากกว่าเวลาเขียนหนังสือจริงๆนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาผนึกกำลังชลประทานและเครือข่ายท้องถิ่นวางแผนพร่องน้ำลุ่มน้ำปัตตานีป้องกันน้ำท่วมควบคู่สำรองน้ำอุปโภคบริโภคนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาร่วมประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีโดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่ท่าสาบพร่อนตาเซยุโปและบุดีเข้าร่วมหารือเพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนโดยมีประเด็นสำคัญคือการวางแผนการระบายน้ำในแม่น้ำปัตตานีบริเวณเขื่อนปัตตานีเพื่อพร่องน้ำจากพื้นที่ฝั่งท่าสาบพร่อนตาเซยุโปฝั่งสเต็งนอกและฝั่งบุดีที่มีเส้นทางน้ำไหลสู่บึงแม่เมาะให้ระบายลงสู่แม่น้ำปัตตานีเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักซึ่งจะต้องพิจารณาระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีโดยเฉพาะบริเวณเขื่อนปัตตานีและความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละจุดควบคู่กันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ปลายน้ำเนื่องจากแม่น้ำคลองชลประทานคลองระบายน้ำและประตูระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบขณะเดียวกันทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการรักษาระดับน้ำให้เพียงพอต่อระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องโดยการบริหารจัดการน้ำจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการระบายน้ำเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมกับการรักษาปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่265

มีใครสนใจกระเสือโคร่งเจ้ากรรมอันเป็นอุปัทวเหตุเล็กๆน้อยๆนั้นอีกนอกจากนั้นอินผู้ซึ่งไร้คาถาอะไรของแกพึมพำแล้วใช้มีดหมอคมกริบประจำตัวกรีดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแผ่นเท่ากระแบะมือตรงบริเวณหน้าผากแล้วลอกออกอย่างง่ายๆอึดใจเดียวสำเร็จแล้วลุกขึ้นยืนอนุชากำหนดให้ขยินและพวกลูกหาบทั้งห้าคู่พักรออยู่ตำแหน่งนั้นก่อนโดยบอกว่าฝ่ายฉันทั้งหมดกับลุงอินจะขึ้นไปบนเนินนั่นสักเดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะนายชวนคุมพวกนี้นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเส้นทางของเราก็คือจะไปตามทางด่านช้างนี้ด้วยกันเมื่อกลับลงมาแล้วไม่นานหรอกอย่างมากไม่เกินครึ่งชั่วโมงย้ายขยิงอยู่เป็นเพื่อนทุกคนรอพักไปในตัวนะหัวหน้าลูกหาพยักหน้ารับทราบโดยดีเชษฐาสั่งให้นานอินซึ่งมีวิทยุได้รับแจกประจำตัวไว้เครื่องหนึ่งให้มอบวิทยุเครื่องนั้นไว้ให้กับขยิงอธิบายกันเดี๋ยวๆเจ้านักเลงโตหลุมช้างก็รู้เรื่องว่าจะใช้งานยังไงแล้วครูพรานผู้เฒ่าก็นำคณะไต่ทางนั้นขึ้นไปทันทีโดยมีขยินและพวกลูกหาบหยุดรอคอยกันอยู่ตรงตำแหน่งที่เสือนอนตายอยู่

เป็นลักษณะของเนินหินมากกว่าที่จะเรียกได้ว่าภูเขาแต่หนทางก็ชันพอใช้ทีเดียวจะยังไงก็ตามพอที่จะงุ้มตัวเดินไต่กันขึ้นไปได้ไม่ถึงกับปีนป่ายและอันเนื่องจากเห็นว่าระยะใกล้ๆเพียงแค่นี้เองประกอบกับจะขึ้นไปตรวจหาร่องรอยเพียงเล็กน้อยแล้วก็จะกลับลงมาสมทบกับพวกลูกหาบทั้งชุดโดยการแนะนำของอนุชาทุกคนจึงปลดเครื่องหลังอันจะเป็นสัมภาระถ่วงหนักออกหมดเพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้นอีกแต่ละคนคงมีแต่ไรเฟิลและวิทยุประจำตัวเท่านั้นและนันอินผู้ล่วงหน้าสังเกตดูอะไรขึ้นไปก่อนเว้นระยะห่างแค่ 7-8 เมตรกับพวกที่รวมกลุ่มตามขึ้นมาก็หยุดรออยู่ตรงตำแหน่งริมทางอีกแห่งหนึ่งซึ่งมองจากเบื้องล่างขึ้นไปเห็นมีรอยดินลูกรังถล่มร่วงกระจัดกระจายอยู่เฉพาะตรงนั้นเต็มไปหมดฮะนี่เองพบแล้วนายไอ้ตรงนี้แหละที่หินเวนก้อนนั้นมันเคยตั้งอยู่มินแล้วก็ถูกอะไรผลักดันให้มันกลิ้งหล่นสวนทางลงไปเสียงแกร้องเอะอะขึ้นเชษฐาอนุชาดารินและชยันเดินขึ้นมาถึงก็หยุดยืนจ้องเขม็งมันจริงอย่างที่หนานอินบอกไว้ทุกประการตำแหน่งนั้นขณะนี้เป็นบ่อลึกลงไปประมาณฟุตเศษเล็กน้อยขนาดของหลุมกว้างเพียงไม่เกิน2ตารางเมตรรูปร่างของขอบโดยรอบเป็นลักษณะรีรีเหมือนรูปไข่แสดงว่าเมื่อไม่นานมานี้มันได้เป็นที่ตั้งของหินก้อนหนึ่งอยู่อย่างมินขวางดักอยู่ปากทางขึ้นแล้วจู่ๆก็ต้องมีพลังอะไรชนิดหนึ่งแต่แน่ละเกินกว่าพลังของคนสัก 5-6 คนแน่ๆมาผลักดันหินก้อนที่ตั้งอยู่มินนี้ให้หลุดจากที่ของมันแล้วก็ร่วงลงไปหรือเมื่อมันหลุดจากตำแหน่งที่เคยตั้งอยู่โดยกฎธรรมชาติดึงดูดของโลกมันก็จะต้องกลิ้งลงไปตามหนทางเทราดชนแก่งหินเล็กๆที่ขวางทางแต่มีความมั่นคงน้อยกว่าขนาดน้ำหนักของมันทำให้แตกหักย่อยยับและไม่สามารถสกัดกั้นดักทางไว้ได้ซึ่งมันก็ตะลุยกลิ้งต่อไปยิ่งต่ำลงไปเท่าไรความเร็วก็จะต้องยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งถึงบริเวณตีนเนินแล้วก็กลิ้งกระดอนต่อไปด้วยแรงทรงอีกไกลไปสิ้นสุดพลังหยุดนิ่งเอาที่โคนต้นไม้ใหญ่ดังที่พบเห็นมาแล้วไม่มีใครค้านหนานอินสักคนเดียวนอกจากพิจารณาดูรอยที่หินถูกงัดให้หล่นลงไปนั้นพลางกัดริมฝีปากนิ่งพยายามนึกวาดภาพเหตุการณ์ในขณะที่หินถูกงัดนั้นพรานชดหันมองย้อนกลับลงไปเบื้องล่างยังหินก้อนนั้นซึ่งโดยแนวทางตรงอันไม่มีสิ่งใดบดบังก็ยังเห็นมันไปวางพิงอยู่กับโคนไม้ใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาพบกันในครั้งแรกจากตำแหน่งที่หลุดร่วงลงไปนี่กลิ้งสวนทางขึ้นแล้วก็ไปสงบนิ่งอยู่ตรงโคนต้นไม้เกือบจะกระแทกต้นไม้ใหญ่ให้หักลงทั้งต้นวัดระยะห่างประมาณเกือบ120เมตรอนุชาพึมพำขึ้นเบาๆคิ้วทั้งสองย่นเกือบจะชิดกันถ้างั้นสิ่งที่เราคาดหมายไว้ก็น่าจะใกล้เคียงนะกลางเชษฐาอ่านรูปการพวกนั้นอาจจะกำลังหยุดพักอยู่ตรงตีนเชิงนั่นหรือมิฉะนั้นก็ระหว่างที่ไต่ทางสวนกันขึ้นมาได้มีอะไรสักอย่างมาผลักดันหินใหญ่ก้อนนั้นให้กลิ้งสวนทางหมายจะให้บททับแต่พวกเขาก็คงจะไหวทันหลีกหลบกันได้ซะก่อนหินจึงไม่ถูกใครกลิ้งไปหมดริดพิงอยู่กับโคนต้นไม้นั่นเจตนาร้ายที่ต้องการฆ่านี่ว่าชยันโผล่ออกมาแต่ไรล่ะที่สามารถผลักดันหินก้อนนั้นซึ่งน้ำหนักก็ไม่ใช่น้อยนะให้มันหลุดจากตรงนี้ไปได้ช้างไงช้างแน่ๆเลยนายช้างใหญ่ด้วยครูพานพูดโดยเร็วอย่างมั่นใจถ้าไม่ใช่ช้างต่อให้ผีดิบพวกนั้นสักสิบตัวก็คงไม่มีแรงมากถึงกับจะขยื่นหินก้อนนั้นได้แน่
แม้ว่าจะดูว่ามันตั้งมินติดดินอยู่นิดเดียวก็เหอะแต่ช้างใหญ่นะแค่เอาหัวดันเบาๆเท่านั้นมันจะหลุดจากที่นั่นปากที่ตั้งทันทีดูจากรอยดินชื้นๆนี่มันก็แค่เจ็ดแปดวันที่ผ่านมานี่เองนายว่าแล้วหนานอินก็โดดลงไปในหลุมตื้นๆนั้นเอามือกวาดดินปนหินลูกรังที่ถล่มลงมากลบโดยกวาดออกเพื่อที่จะหาพื้นแท้จริงภายใต้ซึ่งก็พบว่ามันยังเป็นรอยชื้นๆอยู่จริงตามที่แกบอกเนื่องจากสิ่งที่กดทับฝังอยู่เป็นเวลานานเพิ่งจะเคลื่อนตัวพ้นหลุดไปถ้ารับผินกับคณะเดินสวนทางขึ้นมาหรือนั่งพักกันอยู่ตรงตีนเนินนั่นตอนที่หินกลิ้งหลุดจากที่หล่นลงไปเพื่อจะทับพวกเขาโดยมีช้างเป็นตัวคอยดันหินอยู่พวกเขาก็น่าจะมองเห็นตัวการต้นเหตุอย่างถนัดและระพินก็คงจะยิงไอ้ตัวเวรที่เป็นต้นเหตุให้หินกลิ้งลงใส่พวกเขาหมอบอยู่กับที่ไปแล้วแต่นี่เราไม่เห็นซากช้างที่ถูกยิงล้มอยู่บริเวณนี้สักตัวเดียวนี่ดารินเอ่ยขึ้นอย่างงงๆรูปการจากหลักฐานมันทำให้พอจะอ่านอะไรได้เพียงคร่าวๆเท่านั้นยังไม่ละเอียดนักในพฤติการว่ามันเกิดขึ้นยังไงกันแน่ทุกคนนิ่งกันไปอึดใจและเชษฐาก็เอ่ยขึ้นว่าอาจจะยิงไม่ทันก็ได้เราลองมานึกวาดภาพเปรียบเทียบกับพวกเรากันเองขณะที่ไต่ทางนี้ขึ้นมานะหากมีอะไรหลบซ่อนอยู่หลังก้อนหินเตรียมผลักดันหินให้ร่วงลงใส่พอหินก้อนนั้นหลุดกลิ้งสวนทางเข้าใส่ต่อเห็นชัดว่ามีช้างหรืออะไรก็ตามเป็นตัวการผลักหินลงมาทุกคนก็คงต้องเพ่นหลบกันชนิดแข่งกับเวลาทีเดียวก็คงจะระเนระนาดกระจัดกระจายเข้าหาที่กำบังกันทั้งหมดนั่นแหละใครจะไปยืนปักหลักยิงช้างตัวนั้นอยู่ได้นอกจากเพ่นเอาตัวรอดไว้ก่อนก็อาจจะสาเหตุนี้ก็ได้ที่ทำให้ระพินและพวกนั้นยิงไม่ทันเพราะมันเป็นวินาทีคับขันเหลือเกินแล้วมัวแต่ตาลีตะเหลือกหลบเอาชีวิตรอดจากการถูกหินกลิ้งลงมาหมายบททับอยู่ไอ้ช้างเวรตัวนั้นก็เลยถือโอกาสเพ่นหนีรอดทางปืนไปได้ซะก่อนอย่างนกรู้มันต้องฉลาดแต่ไม่ได้เล่ห์อย่างที่สุดแล้วไม่งั้นจะมาคอยดักงัดหินให้กลิ้งเข้าใส่พวกนั้นได้ไงถึงพวกเราเองก็เคยโดนกันมาแล้วนี่ในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อาจจะเป็นอย่างที่แกว่าก็ได้นะเชษฐาคงไม่มีใครตั้งตัวติดพอที่จะยิงทันหรอกในกรณีที่พองัดหินเข้าใส่เจ้าตัวการก็เปิดอ้าวหนีเลยอ่ะชัยยันสนับสนุนข้อสันนิษฐานของอดีตท่านทูตทหารบกลุงอินกับพี่กลางตรวจดูตามเส้นทางนี่แน่นอนเลยนะว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากหินก้อนนั้นที่กลิ้งลงไปดารินจ้องหน้าพี่ชายกับครูพรานเขม็งทั้งสองสั่นศีรษะไม่มีร่องรอยอะไรเลยอ่ะเชื่อแน่ 100% ว่าพวกนั้นไม่ว่าจะมีกันกี่คนต้องหลบเอาตัวรอดได้หมดแม้จะหวุดหวิดแค่ไหนก็ตามนี่มันแสดงว่าตลอดเส้นทางเดินของระพินที่นำพวกนั้นมาเขาพบกับอุปสรรคเลวร้ายที่คอยสกัดกั้นเล่นงานอยู่ทุกระยะทีเดียวแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเล่นงานทางฝ่ายเราอยู่นี่ด้วยเหมือนกันต่อไปนี้เราเคยระวังตัวกันไว้เท่าไหร่แล้วต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยจะประมาทอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะไปไต่ต่อขึ้นไปดูแอ่งน้ำข้างบนแล้วกันเชษฐาโบกมือบอกให้เคลื่อนที่ต่อไปครู่เดียวทั้ง5คนก็ขึ้นมาถึงยอดของเนินลูกนั้นต่างช่วยกันกวาดสายตาค้นหาไปรอบๆและหนานอินก็นำมายังตำแหน่งอันเป็นแอ่งน้ำตื้นๆบริเวณหนึ่งอย่าเพิ่งแตะต้องน้ำในแอ่งนี่นะนายทหารแกร้องขึ้นเร็วปรือโดดเข้ามากระชากไหล่ชยันผู้พอมองเห็นก็ซุดตัวลงริมขอบตอนนึงทำท่าจะวักน้ำขึ้นลูบหน้าทำให้ทุกคนชะงักทันทีทำไมเหรอลุงชัยรันร้องขึ้นมาอย่างตกใจนานอินชี้มือไปกลางแอ่งทั้งหมดมองเห็นกิ่งไม้ใหญ่ขนาดเกือบเท่าท่อนขาไปมาด้วยใบและกิ่งเล็กๆมีรอยหักและโยนลงไปสุมแช่อยู่กลางแอ่งลักษณะของมันใบเริ่มจะเหี่ยวเฉาและเน่าลงแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ1 อาทิตย์หรือใกล้เคียงนั้น
ต่างมองจับไปที่กิ่งไม้ซึ่งมาจมแช่อยู่ในแอ่งด้วยความพิศวงอนุชาเพ่นเข้าไปซุบซิบอะไรกับพรานเท่าแล้วหันมาบอกกับพรรคพวกโดยเร็วลุงอินบอกว่ากิ่งไม้ที่มีรอยถูกหักและนำมาโยนไว้ในแอ่งนี่เป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ยางมันเป็นพิษเบื่อเมาอย่างรุนแรงที่สุดมีอะไรชนิดหนึ่งได้ไปหักกิ่งไม้นี่แล้วก็ลากมาแช่ไว้ในแอ่งน้ำเพื่อทำให้น้ำในอ่างนี่เป็นพิษเป็นการทำลายแหล่งน้ำใครขืนดื่มเข้าไปละยุ่งทีเดียวฮะแปลว่ายังไงกันเนี่ยระหว่างที่เชษฐาและดารินนิ่งพินิจชัยยันอุทานออกมาก็แปลอย่างที่บอกนะสิกะระยะเวลาที่เราพบรอยหินถูกงัดลงใส่พวกนั้นก็กิ่งไม้ที่ถูกนำลงมาแช่ในแอ่งนี่มันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละอนุชาตอบโดยเร็วแล้วแยกกันกับนันอินเดินตรวจพิจารณาไปรอบๆขอบแอ่งบอกต่อมาว่า มีรอยของอเมริกันชุดนั้นขึ้นมาพิจารณาดูอยู่ที่แอ่งน้ำนี่ด้วยเหมือนกันก้นบุหรี่ซิก้ามีให้เห็นอยู่สองสามก้นน่าคิดน่าคิดแฮะพี่ชายใหญ่ของคณะครางออกมาแผ่วเบาหันไปมองหน้าน้องสาวผู้จ้องอยู่ยังกิ่งไม้นั้นตาไม่กระพริบหล่อนหันมาสบตาพอดีถ้าจะน้อยทายเหตุการณ์ก็คือระพินกับพวกนั้นน่ะขึ้นมาบนนี้เพื่อจะหาน้ำหรือไม่ฉะนั้นก็แสวงหาร่องรอยอะไรสักอย่างถ้าหากว่าพวกเขายังไม่ขาดน้ำแต่ระหว่างที่ไต่ทางขึ้นมานั่นเองพวกเขาก็ถูกงัดหินกลิ้งลงไปใส่พอพ้นเหตุการณ์นั้นไปได้แล้วขึ้นมาถึงบนนี้แทนที่จะพบแอ่งน้ำที่พอจะอาศัยดื่มกินได้ก็ปรากฏว่ามีมือดีมาทำลายแหล่งน้ำนี่ซะอีกด้วยกิ่งไม้ยางมีพิษอย่างที่ลุงอินว่านั่นพวกนั้นก็เลยอาศัยน้ำในแอ่งนี้ไม่ได้แล้วหล่อนก็มองไปยังหนานอินผู้ยืนก้มๆเงยๆอยู่อีกฝั่งหนึ่งห่างแค่สามสี่วาร้องถามว่าลุงน้ำในแอ่งนี่ยังมีพิษตกค้างอยู่อีกเหรอสมมุติว่าไอ้กิ่งไม้พิษนั่นลงไปแช่อยู่เจ็ดแปดวันแล้วอ่ะลุงมันยังไม่ปลอดภัยหรอกนายหญิงที่นี่น่ะเป็นแอ่งน้ำซับไม่ใช่ทาน้ำไหลหรือแหล่งน้ำกว้างๆทายเทไม่ได้กิ่งไม้ก็เพิ่งจะมาแช่อยู่ไม่กี่วันนี่เองถึงยังไงพิษมันก็ยังมีอยู่แน่ๆแล้วแหล่งน้ำบริเวณนี่เสียไปแล้วล่ะใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์กว่าจะจางพิษหายไปหมดก็ใช้เวลานานเป็นปีทีเดียวนายหญิงก็เห็นแล้วนี่ว่ามันเป็นแอ่งแคบๆแค่นี้เองแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างไหมนี่ขณะที่พวกนั้นขึ้นมาถึงเชษฐาถามข้าวหน้าเครียดลงอีกดวงตาทั้งคู่รีลงอย่างสยองใจท่านนายรับพินขึ้นมาด้วยและมองเห็นอย่างนี้แกก็รู้ทันคงไม่ยอมแตะต้องน้ำในแอ่งนี่หรอกแต่ลำพังพวกไหนก็ตามที่ไม่ชำนาญป่าไม่รู้จักต้นไม้พิษชนิดนี้มาก่อนหวังจะมาอาศัยน้ำนี่ดื่มกินหรืออาบแล้วก็กลิ้งทูดเป็นผีก็ไปหมดแล้วจากรอยที่เห็นนี่พวกฝรั่งกับนายรพินก็มาหยุดดูกันอยู่ที่แอ่งน้ำพักใหญ่ทีเดียวล่ะพรานครูผู้เฒ่าร้องตอบมาแล้วโบกมือเรียกทุกคนให้เดินตามแกไปทางซีกซ้ายของกลุ่มโขดหินสูงสูงต่ำต่ำอันเป็นเส้นทางผ่านเข้าออกยังบริเวณยอดเนินนั้นทุกคนเข้าไปสมทบทันทีช้างอีกตามเคยละนายที่ลากเอากิ่งไม้อัปรีนั่นมาแช่ทิ้งไว้ในแอ่งน้ำดักพวกนายระพินะพินาศและถ้าหลงกลดื่มกินเข้าไปหรือมิฉะนั้นก็ทำลายแหล่งน้ำเสียไม่ให้อาศัยได้ถ้ารู้ทันพวกนายระพินตามกันออกไปทั้งช่องนี้เจ้านายจะลองเดินตามไปดูไหมเอาลองตามไปหน่อยก็ได้เชษฐาพยักหน้าบอกอนุชาก็พูดวิทยุกับขยินทันทีบอกให้คุมพวกลูกหาบรออยู่อีกสักครู่เสียงขยินตอบรับขึ้นมาแล้วทั้งหมดก็เดินตามหนานอินซึ่งลักษณะของแกยามนี้ไม่ผิดอะไรกับหมาล่าเนื้อที่อยู่ในระหว่างการตามดมกลิ่นและโดนการนำของแกนั้น
ทุกคนเห็นร่องรอยของกลุ่มอเมริกันชุดนั้นได้อย่างชัดเจนทั้งหมดของพวกนั้นเดินสวนรอยกับทิศทางที่มีกิ่งไม้มีพิษถูกลากนำมาทิ้งไว้ยังแอ่งน้ำซึ่งแม้บัดนี้ก็ยังพอมองเห็นใบที่ระกับแง่หินหล่นอยู่เป็นระยะพวกนั้นคงออกค้นที่มาของกิ่งไม้ที่ถูกนำมาทิ้งไว้ในแอ่งครับจากรอยที่เห็นนี่อนุชาบอกกับพรรคพวกทุกคนเฮ้แล้วนี่เขาจะตามกันไปถึงไหนนี่แล้วเราจะเดาถูกได้ไงว่ารพินกับพวกนั้นย้อนกลับลงไปรวมกับพวกลูกหาบหรือว่าตามรอยอะไรแยกทางไปเลยชายันเต็มไปด้วยความคลางแคลงร่องรอยที่เห็นอยู่นี้เต็มไปด้วยความน่าสงสัยและเข้าใจออกไปได้กว้างขวางหลายแง่หลายมุมเหลือเกินทุกคนของคณะเชษฐาต่างพยายามใช้ความคิดใคร่ครวญเดาเหตุการณ์กันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่อาจแสดงความคิดเห็นภายในของตนออกมาได้ในขณะนั้นนอกจากจะเก็บข้อพิศวงอันเต็มไปด้วยปริศนานั้นไว้ในใจเท่านั้นชั่วครู่นันอินก็นำเลาะลัดมาตามทางที่เห็นใบไม้หล่นเป็นทางและรอยการเดินของกลุ่มอเมริกันทะลุลงสู่เส้นทางลงเนินทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเมื่อยืนอยู่บนไหล่ตอนนี้ก็มองเห็นทุ่งหญ้าสลับละเมาะลึกเข้าไปด้านหลังเป็นดงทึบทมึนพวกนายรพินลงไปทางนี้เลยเจ้านายแล้วก็ไอ้ทงที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ยังไงที่นันอินบอกไว้แล้วว่ามันไม่น่าเดินเลยตอหลุมน่ะเต็มไปหมดเดินดีไม่ดีถ้าพลัดตกลงไปก็เหลือแต่กระดูกละถ้ามันจะไม่เหมาะซะแล้วล่ะครับพี่ใหญ่อดีตพรานชดปาดแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อแล้วพูดเบาๆกับพี่ชายระพินกับพวกน่ะจะต้องมีจุดบันดาลใจอะไรสักอย่างทำให้ตัดลงเส้นทางนี้เพื่อจะติดตามสาวรอยอะไรสักอย่างนึงผมคิดว่ามันคงจะล่อให้ตามแน่ๆช้างตัวที่งัดหินลงใส่หรือตัวที่มันไปหักกิ่งไม้มีพิษมาแช่ทิ้งไว้ที่แอ่งน้ำเหรอเชษฐาถามน้องชายเอามือลูบคางซึ่งบัดนี้เขียวครึ้มไปด้วยเคราที่เพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้โกนมาหลายวันการตัดสินใจยามนี้แม้แต่นันอินเองก็ดูเหมือนจะมอบให้ตกอยู่ที่เขาอย่างเด็ดขาดเพราะแกยืนเฉยรอฟังคำสั่งอยู่ชายันกดารินกำลังแบ่งน้ำในกระติกดื่มกลั้วคอกันคนละอึกและก้มลงไปมองเบื้องล่างอย่างไตร่ตรองก่อนอื่นนะครับเราต้องพิจารณากันก่อนว่าช้างตัวที่งัดหินเข้าใส่คณะของเขาก็ดีหรือไปหักเอากิ่งไม้พิษมาแช่ไว้ในแอ่งน้ำเพื่อทำลายแหล่งน้ำที่จะอาศัยดื่มกินกันก็ดีมันทำอย่างนั้นเพราะอะไรทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นเพราะอำนาจบังคับเข้าสิงบงการให้กระทำของไอ้ผีดิบมันไรเรื่องนี้น้อยก็คิดอย่างพี่กลางนะคะนี่จะต้องเป็นการบงการของไอ้ตัวอุบาทที่ใช้ช้างเป็นเครื่องมือแน่ๆเลยดารินกล่าวขึ้นทันทีส่วนเชษฐาชัยยันนิ่งเงียบทว่าก็ไม่ปฏิเสธหรือคัดง้างถ้าเราปลงใจเชื่อได้เช่นนั้นอดีตพรานชดกล่าวต่อไปอย่างระมัดระวังระพินกับพวกนั้นก็คงจะไม่ได้ตามช้างใช่แล้วล่ะแต่จะตามสิ่งผิดปกติที่มันล่อพวกเขาไปธรรมดาของช้างจะไม่เดินผ่านบริเวณที่ชุกชุมไปด้วยตอหลุมถ้ามันจะหนีเขาก็หนีไปทางอื่นมากกว่าแต่นี่รอยของระพินกับพวกนายจ้างเสียงตัดลงไปทางด้านนี้ก็น่าจะแปลว่าเขาสะกดตามหลังสิ่งที่ไม่ใช่ช้างอาจจะเป็นไอ้พวกผีดิบที่มันเดินล่อให้เห็นก็ได้นะดารินหน้าเผือดลงแล้วระพินจะชำนาญรู้เส้นทางอันตรายนี่มาก่อนหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยพี่ชายกลางยักไหล่ยิ้มแค้นใครจะรู้นอกจากตัวเขาเองหรือไม่ก็ลุงอินผู้ซึ่งรู้จักเขามานานแล้วขนาดพี่เองถ้าลุงอินไม่บอกยังไม่รู้เลยว่าป่าแถบนี้เต็มไปด้วยไม้พิษแล้วก็ต่อหลุม
เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนายหญิงนันอินบอกมาเสียงหนักแน่นไม่มีบริเวณไหนหรอกที่นายรพินจะไม่รู้จักสำหรับป่าดงพงไพรแถบนี้จนจรดห้วยเสือร้องถ้าแกตัดสินใจตามแกก็ต้องตามด้วยความมั่นใจแล้วก็ต้องปลอดภัยสำหรับตัวแกเองแน่แต่คนอื่นๆน่ะนันอินไม่รับรองว่าแต่เจ้านายจะเอาไงจะเสี่ยงแกะรอยตามลงไปหรือว่าจะถอยทุกคนนิ่งไปอีกในที่สุดเชษฐาอันเป็นพี่ใหญ่ของคณะก็ถามน้องชายผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นมัคคุเทศในครั้งนี้ว่ากลางเธอจะว่าไงอนุชาดูนาฬิกาข้อมือผมคิดว่าเราควรจะถึงตะเคียนทองในบ่ายจัดๆของวันนี้ถ้าไม่มัวเสียเวลาซะที่ไหนแล้วเราก็แน่ใจแล้วว่าคณะของรพินจะต้องบ่ายหน้าไปที่นั่นผมไม่กลัวพวกเราจะต้องเสี่ยงในการจะเดินลงเนินลูกนี้ไปในทิศทางที่เห็นพวกเขาบุกลงไปเพราะถึงยังไงหนานอินก็อยู่ทั้งคนก็คงจะช่วยเราผ่านบริเวณของพวกต่อหลุมเข้าไปจนได้นั่นแหละเราบ่ายหน้าไปตะเคียนทองไม่ดีกว่าหรือครับแล้วถึงที่นั่นเมื่อไหร่ก็สอบถามพวกตะเคียนทองดูก็รู้เรื่องอ่ะดีกว่าจะมาคิดเดาเหตุการณ์แล้วก็เสียเวลาตามเส้นทางแยกของเขาทุบกระเบียดนิ้วไปอ่ะชยันอ่ะน้อยด้วยว่าไงพี่ใหญ่ของคณะหยั่งเสียงชยันก็บอกมาง่ายๆว่าสำหรับฉันอ่ะอะไรก็ได้ไม่เกียงแต่น้อยอ่ะเชษฐาหันไปคาดคั้นซักถามความเห็นของดารินเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าหล่อนมีความเร่าร้อนกระวนกระวายใจในเรื่องนี้มากกว่าทุกคนภายหลังจากหลับตานิ่งเหมือนจะนึกเสียงทายอะไรอยู่กึ่งอึดใจดารินก็ลืมตาขึ้นบอกด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าตกลงตามที่พี่กลางบอกค่ะน้อยเชื่อว่าจะยังไงซะระพินก็ไม่อับจนในเส้นทางที่เขาติดตามอะไรไปนั่นหรอกคงจะหาทางไปบรรจบกับพวกลูกหาบแล้วก็ไปถึงตะเคียนทองได้แน่นอนเออนี่เป็นครั้งแรกที่เธอแสดงออกถึงเหตุผลไม่ใช้แต่อารมณ์นับแต่เราออกเดินมาด้วยกันนะเนี่ยอนุชาหันไปบอกกับน้องสาวอย่างชมเชยแล้วยกวิทยุขึ้นเฮ้ทยินพวกเรากำลังจะลงไปสมทบกับพวกเจ้าเดี๋ยวนี้นะเตรียมตัวได้นะเมื่อลงไปถึงก็จะออกเดินทางทันทีเขาสั่งการลงไปเป็นภาษากะเหรี่ยงด้วยลิ้นอันแคล่วคล่องเพราะคลุกคลีอยู่กับชาวโดงมานานขยินกำลังรออยู่แล้วลงมาได้เลยนายชดอ๋อบอกนายหญิงด้วยนะว่าด้วนตัวดีของนายหญิงอ่ะโผล่มาจากริมโดงแล้วพวกขยินตกใจเกือบจะยิงให้ซะแล้วสิดีที่จำได้ตอนนี้มันไปยืนเหมือนจะรอคอยพวกเราอยู่ตรงทางด่านที่เรียบอ้อมเนินเนี่ยดารินได้ยินเสียงขยินแววออกมาจากวิทยุของพี่ชายกลางฟังไม่ถนัดนักก็ถามขึ้นอนุชาแปลข้อความให้ว่าขยินบอกเช่นไรหล่อนยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกแล้วบอกกับอนุชาว่าระหว่างที่เราเดินลงไปนี่พี่กลางช่วยบอกขยินกับพวกนั้นทีเถอะนะคะว่าให้หาไม้ไผ่แถวๆนั้นมาทำกระดึงชนิดที่เวลาเจ้าด้วนเดินหรือเคลื่อนไหวให้มีเสียงดังเตือนให้พวกเรารู้ด้วยประเดี๋ยวลงไปถึงน้อยจะจัดการเอากระดึงสัญญาณนั่นผูกคอเจ้าด้วนไว้เองขืนปล่อยไว้แบบนี้ดีไม่ดีเข้าใจผิดถูกพวกเรายิงตายซะเปล่าๆโดยเฉพาะเวลามืดๆหรือเวลากลางคืนประเดี๋ยวมันก็โผล่เข้ามาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพวกเราทุกขณะบทจะโผล่ก็โผล่มาอย่างไม่รู้ตัวแบบนี้ทำให้เกิดความสับสนมากอย่างน้อยถ้าได้ยินเสียงกระดึงเรายังได้รู้ว่าเจ้าด้วนไม่ใช่ช้างอื่นแปลกปลอมเข้ามาดีดีเป็นความคิดที่ฉลาดมากชยันพยักหน้าเห็นด้วยอนุชาก็สั่งการลงไปให้ขยินรู้เรื่องทันทีแล้วทั้งหมดก็ละจากการติดตามรอยของรพินบนเนินหินนั้นบ่ายหน้ากลับลงมายังตำแหน่งที่พวกลูกหาบถูกสั่งให้รอคอยอยู่ทันที

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่266

เมื่อคณะลงมาถึงตีนเชิงของเนินหินอันมีพวกลูกหาบภายใต้การดูแลของขยินพบว่าพวกนั้นเตรียมพร้อมอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดึงสำหรับผูกคอเจ้าด้วนซึ่งดารินสั่งให้ขยินช่วยจัดการให้ได้ถูกทำขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างรวดเร็วชำนาญการพอเห็นนายหญิงเดินลงมาถึงเจ้านักเลงโตลมช้างก็วิ่งเข้าไปให้หลอนพร้อมทั้งยิงฟันยิ้มดารินรับมาดูปรากฏว่ามันทำด้วยปล้องไม้ไผ่แห้งยาวร่วมฟุตภายในคงจะเจาะช่องใส่หินหนักๆหรือโลหะอะไรแขวนไว้ด้วยเชือกเพียงแค่หล่อนขยับเบาๆมันก็แกว่งกระทบด้านในปล้องปรากฏเสียงดังโครกโครกกังวานชัดเจนได้ดีมากโน่นนายหญิงไอ้ด้วนรอพบพวกเราอยู่ตรงโน่นขยินชี้มือบอกเมื่อเห็นหล่อนพยายามกวาดตาค้นหาและตามที่ชี้บอกก็เห็นช้างใหญ่ของหล่อนยืนสงบอยู่ในเงาไม้ริมทางด้านที่จะต้องเลาะอ้อมเนินหินไปนั่นเองโดยหันศีรษะมาทางด้านทุกคนที่ชุมนุมกันอยู่มีอาการเหมือนจะเอาสีข้างสีช้าๆอยู่กับโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งมันโผล่มายังไงโผล่มาทางไหนอ่ะหล่อนถามมันก็เดินสวนมาจากเส้นทางที่เราจะไปนั่นแหละนายหญิงเหมือนกับว่ามันผ่านล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วแต่ย้อนกลับมารออย่างนั้นแหละนายชวนหัวหน้าลูกหาบเป็นคนบอกแทนให้ดารินยิ้มก้าวล้ำออกไปจากกลุ่มประมาณ 5-6-9 แล้วตะโกนเรียกชื่อที่หล่อนและทุกคนเรียกมันติดปากจนเป็นสมญานามว่าเจ้าด้วนครั้งแรกมันยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่พอเรียกซ้ำเป็นครั้งที่สองมันก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วดุ่มเดินช้าๆตรงเข้ามาหาทันทีเหมือนช้างเลี้ยงที่รู้ภาษาเคยเชื่องยังไงก็เชื่องเช่นนั้นคณะทุกคนเริ่มจะคุ้นเคยและไว้วางใจมันในสัญชาตญาณแห่งการเป็นมิตรไม่มีใครหวาดระแวงอะไรอีกนอกจากจะมองดูอยู่เฉยๆเมื่อมันเดินเข้ามาหยุดยืนระ งานง้ำอยู่เบื้องหน้าของสาวน้อยตัวกระจ้อยร้อยนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับมันดารินก็ร้องสั่งให้มันหมอบลงโดยพูดช้าๆซ้ำๆและทำมือให้ดูจากอาการสูงลดลงต่ำเจ้าด้วนคู่เข่าหน้าลงก่อนอย่างนุ่มนวลแล้วลดขาหลังตามลงร่างของมันจึงกลายเป็นหมอบตามคำสั่งนันอินเดินเข้ามาใกล้หล่อนด้วยขณะที่หญิงสาวเดินเข้าไปในซอกขาหน้าพร้อมกับบอกว่านายหญิงคราวหลังถ้าจะให้มันหมอบสุดลงนายหญิงต้องบอกว่าโซมโซมสิมันเป็นภาษาของควานช้างแปลว่าให้หมอบลงหมอบลงดารินหัวเราะไม่ต้องรอกลุงฉันไม่ชอบคำว่าโซมเพราะความหมายมันฟังไม่ดีนะอีกอย่างนึงเจ้าด้วนก็ไม่ใช่ช้างเลี้ยงที่คุ้นเคยกับภาษาของควานมาก่อนฉันว่าฉันพูดกับมันในภาษาธรรมดาธรรมดานี่แหละมันไม่ได้ฟังโดยทางหูหรือเข้าใจทางภาษาพูดหรอกแต่มันจะต้องเข้าใจโดยภาษาของสมองหรือภาษาใจเก่งจริงๆนายหญิงนี่ขนาดช้างป่าเกเรทั้งตัวยังเอาไว้ได้อยู่เสียงพรานครูผู้เฒ่าบ่นเบาๆดารินไม่สนใจอะไรอีกมุดเข้าไปดูที่สายเชือกคล้องคอมันตรวจสอบจนแน่ใจว่าหลวงพ่อทวดที่หล่อนห่อและมัดไว้อย่างดียังติดอยู่ที่คอมันเรียบร้อยซึ่งมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวถูกอะไรขาดหรือว่าพยายามใช้งวงดึงออกราวกับจะรับรู้ว่านั่นเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางที่นายหญิงผู้นี้มอบไว้ให้คุ้มครองตัวหล่อนเขย่ากระดึงให้มันฟังแล้วบอกเสียงอ่อนโยนว่านี่ด้วนฟังนี่นะฉันจะเอากระดึงไม้ไผ่ท่อนนี้นะผูกคอเธอไว้อีกอันหนึ่งย้ายมันหลุดหายซะที่ไหนล่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองเพราะเธอน่ะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพวกเราตลอดเวลานึกจะมาหาเมื่อไหร่ก็มานึกจะแยกทางไปก็ไปอันตรายของพวกเราก็มีอยู่แทบทุกขณะไม่รู้ช้างร้ายมันจะโผล่มาจากทางไหน
เอาเป็นว่าฉันผูกกระดึงนี่ไว้ที่คอเธอเวลาเธอเดินใกล้เข้ามาเราได้ยินเสียงเราก็จะรู้ทันทีว่าเป็นเธอจะได้ไม่เข้าใจผิดกันขึ้นเดือนเข้าใจไหมเข้าใจครับนายหญิงเสียงตอบห้าวๆดังมาดารินแทบสะดุ้งโยงแต่แล้วก็มองเห็นชายันเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆหล่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พองคอทำเสียงห้าวๆตอบมาราชสกุลสาวจ้องหน้าแล้วตวาดแวกเบาๆไหนอิตาบ้าชายันนี่เล่นจนขวัญหายนึกว่าจะด้วนพูดออกมาได้สิเดี๋ยวก้อนหินนี่ปาหัวเลยแอบเข้ามายืนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย มีอย่างอะพูดถามมันซะยังกับมันพูดภาษาคนกับเธอได้งั้นแหละน้อยรำคาญขึ้นมาก็เลยตอบแทนให้ซะสิเอ้าเอ้าจะผูกกระดึงกระแดงอะไรก็จัดการซะเร็วๆเออดีเหมือนกันค่ำมืดกลางคืนพ่อเจ้าประคุณนี่โผล่มาจะได้รู้กันไม่งั้นอาจโดนจุด458ตอกหน้าแง่ก็ให้เดี๋ยวจะมาโทษกันไม่ได้

อะไรอุบอิบมองดูเพื่อนชายด้วยหางตาอย่างหมั่นไส้จัดการเอากระดึงที่ขยินทําให้ผูกคอเจ้าด้วนอย่างหนาแน่นที่สุดแล้วลุกขึ้นหันกลับมาทางชันชัยยันอีกครั้งหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนี้น่ะไม่กลัวแล้วเหรอเข้ามายืนอยู่ชิดใกล้เชียวก่อนนี้น่ะเห็นเจ้าด้วนโผล่มาที่ไหนอ่ะอุ้ยทำท่าจะเพลนป่าแตกทุกทีเลยเธอเชื่อฉันไม่กลัวไอ้ด้วนของเธอหรอกไอเนี่ยมันจะมีน้ำยาอะไรว่าแล้วชายันก็เหวี่ยงลูกแปรพับเข้าไปที่หน้าขาของมันที่คู่อยู่ฉับพลันทันใจดีเหมือนกันทันทีที่ชายันเตะมันเจ้าด้วนก็แผดเสียงแวดออกมาดังลั่นพร้อมกับสะบัดงวงขึ้นเฉียดหน้าเขาไปอย่างวุดวิดชายันตกใจร้องเฮลสุดเสียงใส่ตีนหมาโกยเอาเข้าไปในกลุ่มพักพวกอย่างขวัญหนีดีฟอเจ้าช้างใหญ่หางด้วนรีบพรวดพราดลุกขึ้นยืนทันทีขยับท่าจะกวดไล่แต่ดารินปราก็ไปขวางหน้าไว้ซะก่อนมันจึงหยุดชะงักดวงตากลมเล็กยิบหยีจ้องไปทางชายันอย่างขุนเคืองท่ามกลางเสียงหัวเราะลั่นอย่างขบขันเป็นครั้งแรกของทุกคนแม้แต่อนุชาผู้จัดว่าเป็นคนหัวเราะยากที่สุดในการเดินทางครั้งนี้เฮ้ยมันเอาจริงวะชายันร้องเอะอะขึ้นแล้วชี้หน้าตะโกนด่าไอ้หางด้วนนี่เองจะเอาข้าจริงๆเหรอเดี๋ยวไปซัดซะดูลูกปืนนี่เลยโธ่เจ้าด้วนติดดารินอยู่เบื้องหน้าทำให้ไม่กล้าก้าวเข้ามาได้ยืนแผดเสียงเกรียวกราดหันรีหันขวางแล้วก็เริ่มควานงวงค้นหาก้อนหินขนาดเท่าครกตำน้ำพริกราชสกุลสาวโจรก็ตะครุบงวงของมันไว้ร้องเสียงหลงอย่าด้วนหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำอะไรเขาไม่เอาเหมือนจะเข้าใจภาษากันอย่างดีที่สุดเจ้าด้วนยอมปล่อยหินใหญ่ก้อนนั้นลงแล้วยืนหมุนบนอยู่เช่นนั้นอาการเคลื่อนไหวของมันทำให้กระดึงที่คอส่งเสียงโกรกเกรกขึ้นฟังได้ชัดพวกลูกหาบหัวรอกันตัวงอบางคนถึงกับสุดลงไปนั่งกุมทองส่วนเชษฐาอนุชาและหนานอินก็ปล่อยพรืดในลำคอการทะเลาะกันระหว่างเจ้าด้วนกับชายยันเป็นความครื้นเครงได้หัวเราะสนุกสนานกันเป็นครั้งแรกสำหรับตลอดทั้งวันอันเคร่งเครียดนี้ชายันก็ไม่ลดลาวาศอกขยับปืนอยู่เหยงชี้หน้าร้องท่ามันอยู่เช่นนั้นจนดารินต้องหันมาตวาดแหลมลั่นไปหมดนี่หยุดนะชายันถ้าเธอยังยั่วโทสะร้องด่าท้าทายมันอยู่อย่างนั้นฉันจะไม่ห้ามมันนะแต่จะปล่อยมันเหยียบเธอแบนมันกล้วยทับเลยเมื่อนั้นชัยยันจึงหยุดยืนเท้าเอวและยกมือไหว้ประชดเจ้าด้วนเออไอ้คุณด้วนเห็นกับคุณแม่ของเองข้ายอมแพ้เองแล้ววะเองกับข้าเนี่ยมันเห็นจะเป็นพันธมิตรกันไม่ได้ซะแล้วหน่อยเตะหน่อยเดียวจะเตะตอบข้าน่ะเตะเองน่ะหนังเองยังไม่กระเทือนเลยแต่เองเตะข้าข้าก็เละเท่านั้นดิจำไว้ดีไอ้ด้วนรับหลังแม่เองเมื่อไหร่ข้าจะยิงเด็ดใบหูยแหว่งไปอีกข้างจะได้เข้ากับหางที่กุดด้วนอยู่แล้วของเองเจ้าด้วนมีอาการเหมือนจะค้อนชูงวงขึ้นแล้วม้วนจุกปากราวกับจะรับคำท้านั้นกิริยาของมันงุ่นงานฮึดฮัดโดยมีดารินกลางมือขวางหน้าไว้เช่นนั้นไม่มีใครทายถูกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีหญิงสาวสกัดกั้นห้ามทับอยู่ในลักษณะนั้นไอ้ด้วนจะปรีเข้าใส่ชายันอย่างใดหรือไม่ดารินหันมาชี้หน้าเพื่อนชายเธอมันก็ปากเสียงี้แหละหุบปากสักทีไม่ได้ไม่รู้จะทะเลาะกับใครแล้วดันมาทะเลาะกับช้างป่าเดี๋ยวรำคาญขึ้นมาก็ปล่อยฟาดกันตัวต่อตัวซะเลยนี่จะลองดูเอ๊ะอย่านะน้อยฉันน่ะฟาดกับมันไม่ไหวหรอกตัวมันแค่ไหนฉันแค่ไหนเอาวะเลิกแล้วต่อกันไปนะพอด้วนนะโหสิชายันโบกมือมาแล้วจุปากลั่นนี่เขาขอโทษเธอแล้วนะด้วนเธอก็อย่าไปอาฆาตคิดร้ายอะไรกับเขาอีกนะ

ดารินสั่งกระช่างใหญ่แล้วหันมาทางชายยันอีกครั้งพร้อมทั้งเรียกนี่เข้ามานี่สิชายยันเข้ามาใกล้ๆรับรองว่าเจ้าด้วนไม่ทำอะไรเธอหรอกนะมาจับมือญาติดีกันซะแล้วก็อย่าปากเสียด่าหรือพรุษสวาดดีกว่าฮะว่าไงนะจะให้ฉันน่ะเข้าไปจับมือเช็คแฮนด์กับมันเหรอเข้ามาเถอะนะบ้าไม่เอาหรอกเดี๋ยวมันก็จะเอาจังงอยงวงเขกบาลฉันเหมือนตอนที่มันเขกบาลไอ้ขยินอย่างวันนั้นนี่ก็ไว้ใจได้ไงระวังไว้ดีเถอะน้อยคุมมันไว้อยู่ถ้ามันเกิดไม่เชื่อฟังเธอขึ้นมาวันไหนวันนั้นน่ะพวกเราแหลกกันไปบ้างอ่ะมันยอมฟังเสียงเธออยู่คนเดียวเท่านั้นน่ะคนอื่นมันฟังเสียงได้เมื่อไหร่ถึงตัวเองก็อย่าประมาทอ่ะมันเกิดบ้าหรือลืมตัวขึ้นมาเธอเองก็เละเหมือนกันแหละชัยยันบ่นอู้อี้มาครื้นเครงขบขันกันพอสมควรเชษฐาก็สั่งน้องสาวมาว่าน่ะน้อยสั่งให้ด้วนเปิดทางแล้วก็เดินนำหน้าไปได้แล้วเรากำลังจะรีบเดินทางอย่ามัวแต่โอ้เอเล่นกันไม่เป็นเรื่องอยู่เลยเมื่อนั้นดารินจึงตบที่ขาหน้าของช้างใหญ่แล้วออกคำสั่งล่วงหน้าไปก่อนด้วนจำไว้นะอย่าให้กระดึงหลุดจากคอแล้วถ้ามีเหตุอันตรายอะไรดักรอเราอยู่ข้างหน้าก็เตือนภัยให้รู้ก่อนด้วยล่ะราวกับประกาศิษย์ของนางพญาโดยไม่จำเป็นจะต้องมีอาคมทางมนต์โคชสารหรืออะไรทั้งสิ้นนอกจากดวงจิตอันเปี่ยมไปด้วยเมตตาของดารินเจ้าด้วนหมุนตัวกลับออกเดินดุ่มนำหน้าไปตามเส้นทางนั้นโดยดีดูว่ามันเดินไปอย่างธรรมดาธรรมดาช้าๆแต่เทียบกับคนแล้วไม่มีทางที่จะตามติดมันได้ทันเลย

105คณะทั้งหมดพากันเดินไปตามเส้นทางด่านนั้นเพื่อมุ่งเข้าสู่หมู่บ้านตะเคียนทองอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายสำหรับวันนี้คราวนี้นันอินลงไปคุมท้ายขบวนปล่อยให้คณะเจ้านายจับกลุ่มเดินไปเบื้องหน้าเพราะหนทางสะดวกพอสมควรตามด่านช้างขนาดสำรองไม่ถึงกับเล็กแต่ก็ไม่กว้างใหญ่จนเกินไปนั้นโดยซ้ายมือเลียบผนังของหุบภูเขาส่วนทางด้านขวาเป็นหุบเหวหินยอดไม้โผล่แซมดำมืดอยู่เบื้องล่างชายันดาอุบไปตลอดทางเรื่องไอ้ด้วนที่ทำริดเอากระเขาอย่างน่าใจหายใจคว่ำเมื่อกี้นี้เชษฐากับอนุชาไม่สนใจอะไรอีกเร่งฝีเท้าคู่ขี้กันไปเบื้องหน้าปล่อยให้น้องสาวกับเพื่อนทะเลาะกันอยู่เบื้องหลังไอ้เปรตนักเลงโตชิเป๋งเลยตะกี้จะเอาฉันตายดีว่าหลบงวงทันมันเล่นงัดผางกันมาเลยจริงๆนะไม่ติดเธอสักอย่างเดียวอ่ะฉันตอกหน้าแงก็ให้แล้วก็ทำไมติดฉันสักอย่างเดียวอ่ะเธอก็ถูกงวงมันหกเขมรคอหักไปแล้วมันงัดขึ้นมาเฉียดๆเท่านั้นเพราะคงกลัวจะถูกฉันโธ่ทำเป็นเด็กเอามือไปได้ชัยยันน่ะทะเลาะกับช้างก็เอาทั้งที่มันเป็นช้างที่เป็นมิตรกับเราอะนะมิตรกับเธอคนเดียวอะดิคนอื่นน่ะมันเป็นมิตรด้วยที่ไหนชัยยันพูดสะบัดมาดารินถอนใจเฮือกชัยยันนี่เธอจะบ้าไงนะตั้งแต่เจ้าด้วนเข้ามาสวามิภักดิ์เหมือนจะร่วมทางร่วมเป็นร่วมตายไปกับเราด้วยไม่เห็นมีใครในจำนวนพวกเรามองมันในแง่ร้ายเลยนะดีเท่าไหร่แล้วที่ช้างป่าทั้งตัวเข้ามาเป็นมิตรญาติดีด้วยสาเหตุทั้งหลายก็เนื่องมาจากที่มันเป็นช้างของรพินนั่นแหละและมันจะต้องมีสัญชาตญาณรับรู้ในการมาของเราในคราวนี้เธอก็ไปตั้งแง่ตั้งงอนอะไรกับมันเมื่อกี้นี่มันก็อยู่ดีๆเธอก็อุตริไปใช้เท้าเตะมันเองอ่ะอ้าวก็คนเตะช้างมันไม่เป็นไรนะเธอแต่ช้างเตะคนมันไม่ถูกนี่หยุดบ่นสักทีได้ไหมฉันว่าถ้าเมียเธอมาด้วยคราวนี้เธอคงถูกดึงหูยานละฐานโตแล้วไม่รู้จักโตเล่นอะไรเหมือนทารกฉันน่ะดูท่าเมื่อกี้ที่เธอไปเต้นเหยงๆร้องท้าเจ้าด้วนนะไม่ผิดอะไรกับเจ้างั่งขยินนะไม่มีผิดเลยนะเอ้ยคิดถึงเมียเว้ยอยู่ๆชัยยันก็พูดลอยๆออกมาดารินมองหน้าแล้วก็กระซิบบอกมาอย่างชนิดที่ชัยยันคาดไปไม่ถึงว่าใช่ฉันก็คิดถึงผัวหาว่าไงนะชายันสะดุ้งโหยงลืมตาเอานิ้วแคะหูเอียงหน้าเข้ามาจ้องตาดารินยิ้มจืดๆก็เธอได้ยินยังไงฉันก็พูดอย่างนั้นแหละอ้าวก็ไหนบอกฉันว่าเขายังไม่ได้ฉันหมายถึงในนามไอ้ทางกายนะเรายังไม่มีอะไรกันถึงขั้นนั้นหรอกแต่ทางใจอะฉันรับเขาเป็นสามีแล้วนี่คือความจริงอาการเล่นของชัยยันหมดสิ้นไปทันทีถามเสียงขรึมขรึมมาว่าตั้งแต่เมื่อไหร่อะก็ตั้งแต่เมื่อฉันตัดสินใจแล้วว่าถ้าปราศจากเขาฉันคงอยู่ต่อไปไม่ได้อันเป็นเหตุให้ต้องติดตามมันนี่ไงแล้วก็พลอยทำให้พี่น้องเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆต้องมาพลอยลำบากลำบนยากแค้นไปด้วยนี่จะไปพูดคำนี้เชิดถาริกกลางได้ยินกันนะเพื่อนชายกระซิบเตือนหล่อนถอนใจอีกครั้งหนึ่งไม่หรอกฉันก็พูดกับเธอเท่านั้นแหละบางทีเพื่อนย่อมเข้าใจในเพื่อนมากกว่าพี่น้องซะอีกหัวใจฉันคงแตกนะชัยยันถ้าฉันพบว่ารพินน่ะตายซะแล้วเพราะฉันตามเขาช้าเกินไปชัยยันฟังแล้วตื้นตันพูดอะไรไม่ออกไปนาน
ในที่สุดก็อบแขนไปคล้องคอเพื่อนสาวผู้สนิทเหมือนพี่น้องไว้ปลอบโยนน้อยไม่มีอะไรมาขวางกั้นหรือเปลี่ยนแปลงลิขิตชีวิตได้หรอกถ้าบุญของเธอกระพินไม่ถึงกันมันก็ต้องมีอันเป็นไปวันยังค่ำละและเธอก็ต้องเตรียมใจไว้ก่อนหนทางสายนี้ที่เรากำลังเดินไปอ่ะมันมืดมนเหลือเกินแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรกันซะเลยเพราะว่าฉันก็มีความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นยังไงก็เชื่อมั่นว่าเราต้องตามเขาจนพบในสภาพที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็เอาตัวเขากลับคืนมาให้เธอจนได้ไงดารินยิ้มจางๆน้ำตาเริ่มคลอขอภาวนาให้ความหวังชนิดนั้นเป็นจริงอะแต่สำหรับฉันไม่กล้าหวังอะไรทั้งสิ้นอะชยันเธอรู้ดีว่าฉันฝืนทำจิตใจและร่างกายให้มันเข้มแข็งไปอย่างนั้นเองแต่โดยแท้จริงแล้วฉันอ่อนเปลี่ยห่อหิวไปหมดมันหมดแรงสิ้นหวังโทษมันนัดประโยคหลังเสียงของหล่อนแหบพร่ากลืนหายเข้าไปในลำคอด้วยอาการสะอื้นเข้ามาแทนที่

สองคนน่ะอย่ามัวแต่เดินทะเลาะกันอยู่ทำเวลาหน่อยครั้นแล้วเสียงวิทยุจากอนุชาซึ่งเดินห่างลิบๆไปเบื้องหน้าแล้วคู่กับเชษฐาก็ดังมาจากลำโพงวิทยุของทั้งสองที่เหน็บเอวอยู่เสียงที่ดังออกมามันพร่าๆอู้อี้ยังไงบอกไม่ถูกดารินกัดริมฝีปากเร่งฝีเท้าขึ้นอีกชายันปลดวิทยุขึ้นมาพูดตอบกำลังจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหยุดรอเดินหน้าเต็มตัวได้เลยชายันเสียงของแกมันดังอู้อู้ยังไงชอบกลนะรับฟังไม่ชัดเจนแต่ก็พอจะจับใจความได้วะอนุชาพูดวิทยุมาอีกอดีตนายทหารปืนใหญ่ขมวดคิ้วกดคีย์สลับกันอยู่สองสามครั้งเอ๊ะหรือว่าฐานจะอ่อนลงทางด้านฉันก็ฟังเสียงทางด้านแกไม่ค่อยจะชัดเหมือนกันเอาละตรวจสอบใหม่หนึ่งสองสามเป็นไงรับฟังเป็นไงมั่งเหมือนเดิมนะไม่ถนัดนักเสียงขาดแต่ยังพอเดาความได้ชยันมองไปเบื้องหน้าทันทีระยะที่อนุชากับเชษฐาเดินอยู่นั้นห่างเพียงแค่ไม่เกินร้อยเมตรเท่านั้นตามหนทางสูงสูงต่ำต่ำที่เลื้อยไปตามไหล่เขาแปลกแฮะฉันก็ฟังแกไม่ชัดเหมือนอย่างที่บอกแล้วนั่นแหละรู้สึกว่าจะมีอะไรแทรกรบกวนผิดปกติไปมากนะดารินเอกใจอะไรบางอย่างปลดวิทยุของหล่อนขึ้นมาบ้างพี่กลางพี่ใหญ่จากน้อยนะคะไงรับฟังเป็นไงได้ยินแต่เสียงดูเหมือนห่างกันสัก 3-4 กิโลงั้นแหละนั่นใช่วิทยุของน้อยหรือเปล่าค่ะค่ะใช่ค่ะเราทดสอบกันคนละเครื่องพี่กลางรองเรียกไปทางลุงอินที่อยู่ท้ายขบวนสิคะพรานชดก็เรียกไปยังหนานอินทันทีโดยเข้าเครื่องของชยันและดารินซึ่งฟังไม่ถนัดนักปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบจากหนานอินเลยแม้จะเรียกอยู่ 3-4 ครั้งดารินกับชยันมองหน้ากันทันทีน้อยถ้างั้นเธอลองเรียกดูลุงอินสิชายันบอกกับหล่อนโดยเร็วลุงอินลุงอินนี่ฉันพูดนะได้ยินหรือเปล่าเมื่อนั้นจึงได้ยินเสียงของหนานอินตอบอู้อี้มาว่าหนานอินได้ยินนายหญิงแต่เสียงมันค่อยจริงๆทำไมมันไม่ดังเหมือนก่อนล่ะนายหญิงเมื่อกี้นี้พรานชอบที่เดินอยู่ข้างหน้าเขาเรียกลุงอินตั้งหลายครั้งลุงไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยนายหญิงนานอินไม่ได้ยินเสียงพรานชดก็เพิ่งได้ยินเสียงนายหญิงนี่แหละแต่มันเบาๆอะนะต้องยกขึ้นมาติดหูเลยไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องเรียกพี่กลางค่ะเรียกพี่กลางอืมพอได้ยินพี่กลางลุงอินบอกว่าไม่ได้ยินเสียงพี่กลางนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่วิทยุเราทุกเครื่องมีอาการเหมือนผ่านจะหมดอ้าวนี่เสียงดังสู้เกิดขึ้นแทนซะละว้าระยะทางระหว่างนี้กำลังไต่ขึ้นสูงทุกขณะภาพที่เห็นอนุชากับเชษฐาหยุดรออยู่ที่หินชะโงกก้อนหนึ่งไม่เดินหน้าต่อไปรู้สึกว่าภาพที่เห็นพยายามจะยกวิทยุขึ้นพูดแต่ทางด้านชายันกับดารินไม่ได้ยินอะไรใช่แล้วนอกจากเสียงคลื่นอากาศดังอู้ยุ่งละสิเกิดอะไรขึ้นกับวิทยุใช่แล้วนี่ฉันไม่คิดว่าฐานจะอ่อนหรอกนะเพราะเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนักแล้วระยะขนาดนี้ทำไมมันเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้วชายันพูดอย่างร้อนรนประหลาดใจพยายามกดคีย์ทีดารินชี้มือบอกนี่อย่าเพิ่งไปกังวลกับวิทยุเลยชยันโน่นพี่กลางกับพี่ใหญ่นะโบกมือเรียกมาแล้วเขาไม่ได้เดินอ่ะแต่หยุดรอเราอยู่ที่นั่นอ้าวรีบเดินเถอะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดตรังเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่มหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลสว่างสวยทั่วลานจตุรัสนครตรังจังหวัดตรังเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อย่างเป็นทางการโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารท้องถิ่นตัวแทนศาลเจ้าต่างๆและประชาชนชาวตรังตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมพิธีภายในพิธีเปิดมีการประกอบพิธีมหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ภาพของคลื่นมหาชนชุดขาวแสงเทียนและควันธูปอบอวลไปทั่วบริเวณลานจตุรัสนครตรังส่องสว่างสวยสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและการตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและเมืองตรังทั้งนี้เทศบาลนครตรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ณบริเวณลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรังระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยตลอดช่วงเวลา9วัน9คืนจะมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังเช่นพิธีขบวนเหรียงองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนพิธีล้างรูปร่างและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญถือศีลอย่างสุขใจทั่วหน้ากันผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดตรังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานการจัดงานในปีนี้ไม่เพียงเป็นการสืบสานความเชื่อความศรัทธาและการละเว้นจากการทำบาปด้วยการถือศีลกินเจเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้คึกคักนำมาซึ่งความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนทุกคนประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่อย่างรากลึกมากับการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองตรังโดยสืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนซึ่งในปี2569นี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคม2569เทศบาลนครตรังเข้ามารับบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งการประชาสัมพันธ์การประดับตกแต่งเมืองโดยเฉพาะบริเวณหอนาฬิกาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อให้ลานจตุรัสนครตรังเป็นจุดเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปไหว้พระขอพรตามศาลเจ้าต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยและอุ่นใจ
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจปิดล้อมหอพักย่านสันทรายเชียงใหม่พังงะเจอไอซ์บิ๊กล็อตเกือบ300กิโลกรัมกองเต็มห้องพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผบช.ภาค5เปิดเผยว่าได้สั่งการให้พลตำรวจตรีพงศกรรัศมีโรจน์สกุลพลพันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนภาค5เข้าปิดล้อมตรวจค้นหอพักย่านวัดแม่ขาวหมู่2บ้านแม่ขาวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บริเวณห้องพักชั้น2พบยาเสพติดยาไอซ์ประมาณ287กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกซึ่งจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อนำส่งสภ.สันทรายเชียงใหม่จากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่าเจ้าของห้องชื่อนายจ๋ายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวนายจ๋ายมาดำเนินคดีซึ่งทางผบช.ภาค5ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปพฤติการเครือข่ายผู้ต้องหานายจ๋ายจะทำหน้าที่รับคำสั่งจากเจ้าของยาไปนำยาเสพติดจากผู้ที่ลักลอบลำเลียงมาจากชายแดนทางภาคเหนือมาพักไว้ในเขตเมืองเชียงใหม่เพื่อรอทีมลักลอบขนมารับช่วงลำเลียงต่อในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบช.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รัก
9: ซาซอนเย็นเตาโฟเย็นเตาโฟ
10: บะหมี่เกี๊ยวเย็นเตาโฟมาแล้วค่ะบะหมี่เกี๊ยวเย็นเตาโฟมาแล้วค่ะ
11: เร็วก้อยไปเอาชามมาสิ
12: ไม่ต้องเอาชามของเราด้วยล่ะ
11: มันสะอาดและปลอดภัยดีชามของพ่อค้าบางทีเขาล้างไม่สะอาด
12: ก้อยจะเอาเย็นตาโฟพี่เก่งล่ะจะเอาอะไร
11: พี่ก็ชอบเย็นตาโฟเหมือนกัน
12: เอ๊ะเย็นตาโฟกับเย็นเตาโฟเหมือนกันหรือคนละอย่างนะ
11: ก็เหมือนกันนั่นแหละจะเป็นตาโฟหรือเตาโฟพ่อค้าก็ใส่เครื่องปรุงเหมือนกันจะเรียกอะไรก็ได
13: ้เย็นตาโฟหรือเย็นเตาโฟเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งน้ำซุปมีสีแดงของเต้าหู้ยี้หรือซอสมะเขือเทศ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จับตาเขื่อนแก่งกระจานระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น2เซนติเมตรใน3ชั่วโมงระบายน้ำปัจจุบัน 56.5 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.61มรทกแนวโน้มลดลงสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีปริมาณน้ำเก็บกัก838ล้านลูกบาศก์เมตร 96% ระบายน้ำ330ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่าน611ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,983 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคุมไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนแก่งกระจานระดับน้ำบวก 99.37 เมตรปริมาณน้ำ726ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 102.35% ระดับน้ำเพิ่มขึ้น2เซนติเมตรใน3ชั่วโมงน้ำไหลเข้าเฉลี่ย3ชั่วโมง 1,001.585 ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำปัจจุบัน 56.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนขายของออนไลน์ต้องบอกให้ครบ
13: เธอนั่งคิดอะไรอยู
14: ่ฉันกำลังคิดว่าจะบอกราคาขนมไข่อบลงในเพจดีไหมนะ
13: ทำไมต้องคิดก็ใส่ไปสิ
14: ไม่อยากใส่เลยอ่ะเผื่อคนเข้าไปดูว่าแพงไม่ทักมาฉันก็หมดโอกาสอธิบายสิสู้ให้เขาทักมาถามราคาไม่ดีกว่าหรอเราจะได้โน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อไงดีไหม
15: ฟังข้อมูลสักนิดนะคะกฎหมายบอกไว้ว่าร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลสินค้าและบริการเช่นราคาสินค้าค่าบริการรายละเอียดค่ามัดจำหากไม่มีการแจ้งไว้มีโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทนะคะฉะนั้นขายของออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องรับรองถูกกฎหมายและถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะ
14: งั้นฉันใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าทำสดใหม่ทุกวันราคาคุ้มค่าคุณภาพคุ้มที่สุด
13: ดีสุดๆเพื่อน
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111 กด 77นะ

0: ประจำปี2569นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนพร้อมกันนี้ส่วนราชการต่างๆได้ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดรัชสมัยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าแนะกับแนะนำคำว่าแนะกับแนะนำมีความหมายคล้ายกันคำว่าแนะหมายถึงชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นช่างทำผมแนะให้เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่เขาแนะให้ลองอดอาหารเย็นเพื่อลดความอ้วนส่วนแนะนำมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติตามเช่นเขาแนะนำให้ฉันสวดมนต์แผ่เมตตาเวลาไม่สบายใจเขาแนะนำฉันให้ไปหาหมอเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลจะได้รักษาโรคได้ถูกทางและหายเร็วอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบอกให้รู้จักกันเช่นเราควรแนะนำให้ผู้มีอาวุโสน้อยรู้จักผู้มีอาวุโสสูงกว่าการใช้คำว่าแนะนำจะมีความหมายเชิงบวกคือให้ทำสิ่งที่ถูกที่ควรและมีประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนแนะอาจใช้กับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royim

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยและ UAE สรุปเจรจา CEPA สำเร็จเปิดทาง FTA ฉบับแรกของไทยกับตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยและสหรัฐอาหรับอเมริกาสามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจได้สำเร็จนับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศเนื่องจากเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางการเจรจาความตกลงดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีการโอกาสพบหารือกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของ UAE ที่เมืองดาวอสเพื่อหารือแนวทางการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศหลังจากนั้นทีมงานของไทยทั้ง2ฝ่ายได้ติดตามความคืบหน้าและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนสามารถสรุปการเจรจาได้สำเร็จการกระจายตลาดการค้าโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดย UAE ได้เดินหน้าจัดทำความตกลงทางการค้ากับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียและมีการลงทุนตามมาหากประเทศไทยไม่เร่งสร้างความร่วมมือและเปิดโอกาสทางการค้าใหม่ๆก็อาจจะสูญเสียโอกาสให้กับประเทศคู่แข่งได้แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างสมดุลทางการค้าของไทยและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปปัจจุบันไทยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและจีนรวมกันประมาณ1ใน3ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดโดยทั้ง2ประเทศยังเป็นตลาดสำคัญที่ไทยยังต้องรักษาและขยายการค้าต่อไปอย่างไรก็ตามท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งมาตรการภาษีความขัดแย้งระหว่างประเทศปัญหาการขนส่งไทยจำเป็นต้องเตรียมทางเลือกด้านตลาดส่งออกให้หลากหลายมากขึ้นจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนการใช้ช้างในราชการ
11: พ่อแต้มอยู่ไหน
12: นั่นไงกำลังอ่านหนังสืออยู
11: ่อ้าว
12: ก้าวแต
13: ้มเหมียว13มีนาคมเป็นวันช้างไทย
11: แหมก้าวแต้มตั้งใจศึกษาเรื่องช้างไทยจนเก็บเอาไปฝันเลยเหร
13: อสงสัยจังว่าทำไมเราต้องมีวันช้างไทยด้วยล่ะ
14: เพราะคนไทยมีความผูกพันกับเรื่องช้างมาตั้งแต่โบราณจนเกิดความชำนาญในการใช้ช้างเพื่อการศึกสงครามและกิจการต่างๆ
13: ใช้ช้างในสงครามเลยเหรอ
11: ใช่จ้ะในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะกองทัพไทยใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสำหรับการศึกสงครามโดยมีกรมพระคชบาลหรือกรมช้างทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยแบ่งออกเป็นหมู่เหล่ามีกรมใหญ่สองกรมคือกรมช้างต้นและกรมช้างนอก
14: ต่างกันยังไงจ้าสีสวัสดิ
11: ์กรมช้างต้นหรือกรมช้างระหว่างในมีหน้าที่เลี้ยงดูฝึกหัดและรักษาสุขภาพช้างที่สมโภชขึ้นระวางเป็นช้างเผือกช้างต้นช้างสำคัญและช้างพระที่นั่งโดยต้องฝึกหัดช้างให้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเช่นช้างเผือกต้องฝึกให้สามารถยืนนิ่งๆได้นานๆส่วนช้างพระที่นั่งต้องฝึกให้สามารถเดินในกระบวนได้เรียบร้อยฝึกให้รู้จักการต่อสู้ได้คล่องแคล
13: ่
11: ว
13: แล้วกรมช้างนอกล่ะจ๊ะ
11: กรมช้างนอกมีหน้าที่ควบคุมดูแลช้างที่ใช้ในราชการเพื่อจัดเป็นกระบวนช้างศึกและกระบวนช้างในพิธีช้างในกรมนี้มีชื่อเรียกตามหน้าที่ดังนี้ช้างดั้งเป็นช้างที่จัดเข้าในกระบวนทัพหน้าเพื่อทำหน้าที่ปะทะชนบุกทำลายสิ่งกีดขวางถ้าช้างกันเป็นช้างที่จัดเข้ากระบวนหน้าหลังเป็นหน่วยเสริมกำลังช้างดั้งช้างแทรกเป็นช้างที่จัดไว้ระหว่างกระบวนและกระบวนหลังทำหน้าที่ป้องกันด้านหลัง ช้างแซงเป็นช้างที่จัดไว้เป็นแถวยาวเรียงขนาบสองข้างกระบวนทำหน้าที่ป้องกันด้านข้างช้างล้อมวังเป็นช้างที่จัดไว้รอบช้างพระที่นั่งกลางกระบวนหรือล้อมพระคชาทานทำหน้าที่เหมือนทหารรักษาพระองค์ช้างค้ำและช้างค่ายทำหน้าที่นำหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนทำหน้าที่เหมือนทหารราชองครักษ์ช้างพังคาเป็นหมู่ช้างศึกจะติดหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนและตลอดกระบวนช้างโคตรแล่นเป็นช้างวิ่งเร็วมีนิสัยดุจัดให้อยู่ท้ายกระบวนทำหน้าที่เหมือนเป็นกองหนุน
13: โอ้โหช้างมีความสำคัญกับราชการไทยเราจริงๆด้วยสมแล้วที่เราต้องมีวันช้างไทย
14: ว่าแต่ไหนบอกจะมาอ่านเรื่องช้างแล้วมาเล่าให้ฟังไงกลายเป็นมาถามพวกเราล่ะ
13: เฮ้ก็หนังสือมันเยอะก้าวแต้มอ่านแป๊บเดียวก็ง่วงแล้วอ่ะ
11: ถ้าดีที่เหลวแท้ๆก้าวแต้มเ
15: ออแล้วพบกันใหม่นะคะ
16: ได้ศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าจบกระบวนการทางคดีโลกสมบูรณ์จนมีชีวิตที่สมรสเกิดขึ้นมีราหุลเกิดขึ้นเต็มถึงวันนั้นอายุโดยประมาณไว้แน่นอนคือ29เมื่อได้29ปีจากที่มีราหุลซึ่งเป็นบุตรแล้วก็ด้วยที่พระองค์นั้นมีพื้นฐานได้สร้างคุณงามความดีบารมีธรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในทั้งหลายทั้งปวงอย่างน้อย500ชาติจนมาถึง10ชาติชาติสุดท้ายก็คือเป็นพระเวสสันดรจากที่พระองค์ได้สั่งสมบารมีมาทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันแม้จะเป็นคารวาสแม้จะเป็นดาบทแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยเป็นมาทั้งนั้นแล้วพระองค์ก็เป็นผู้สร้างคุณงามความดีมาในกับในภพนั้นๆดูอย่างต่อเนื่องเมื่อพระองค์ท่านมีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วสุดท้ายก็มองสิ่งที่มีอยู่นั้นจนเป็นที่ปลงได้วางได้แล้วก็ตัดใจได้ว่าชีวิตนี้มีแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายมีชีวิตที่วกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลายิ่งพิจารณาไปมาไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเห็นการเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดแล้วเกิดอีกตรงนี้เองจึงทำให้เกิดความสลดในพระทัยพระองค์จากพระบารมีที่สั่งสมมาไม่หยุดนั่นเองในที่สุดก็เห็นความต่างชีวิตแห่งความเป็นสมณะเรียกว่านักบวชผู้รักความสงบว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าออกจากเวรจากภัยนั่นเองจึงทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยออกบวชเมื่อออกบวชก็ธรรมดาการบวชก็ว่าไม่มีเชื้อชาติไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลเรียกว่าบวชมาแล้วก็ทำหน้าที่มีลักษณะโดดเด่นอยู่สองอย่าง 1. ภิกขติสีเลนาติภิกขุผู้ใดมีปกติอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่หรือขอเขาทานขอเขาฉันผู้นั้นแลได้ชื่อเป็นภิกษุโดยภาวะเมื่อขยับเลื่อนขึ้นไปผู้ใดมุ่งเพื่อการเห็นภัยในวัฏสงสารนั่นคือเห็นทุกข์เห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สุดสิ้นสุดนั่นคือเห็นทุกข์นี้มีอยู่ประจำวันประจำเดือนประจำปีและทุกข์ไม่รู้กี่กับกี่เดือนกี่ปีไม่มีที่สิ้นสุดและเห็นแน่ใจลงไปตรงนี้แหละว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็เดี๋ยวถ้ายังเกิดก็ต้องเป็นทุกข์ดังที่พุทธภาษิตว่านัตถิอาชาตัสสะดุขังทุกย่อมไม่มีกับคนไม่เกิดเท่านั้นทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกดูจะไม่มีอะไรถ้าว่าให้สั้นลงก็คือมันมีความร้อนลงเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่ามันมีพออยู่ได้บ้างหรือเป็นความสุขเมื่อพระองค์เห็นในการบวชว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่แน่นอนและก็แน่นอนที่สุดจากบุญเก่ากรรมเก่าบารมีเก่าสร้างมาไม่รู้กับกี่กันนั่นเองจึงทำให้พระองค์นั้นต้องได้ออกบวชและจึงทำให้องค์นั้นต้องอยู่อย่างนักบวชนักพจน์โดยทั่วไปยิ่งยุคกันนั้นเรียกว่าอินเดียก็คงไม่เหมือนกับทุกวันนี้ขนาดเท่าทุกวันนี้ก็ดูสภาพโดยทั่วไปแล้วจากที่ว่ามีคนหมู่มากตายทีก็ตายมากเกิดทีก็เกิดมากสภาพที่เป็นอยู่ก็ถือเอาว่านั่นแหละมันเห็นความชัดเจนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเห็นความหมายของความต่างของคนซึ่งจะหนีไม่พ้นเลยว่าแม้จะอยู่ในลักษณะอย่างไร ก็คงต้องแก่แล้วแก่อีกแก่แล้วเป็นอย่างไรคงต้องตายแล้วตายอีกตายแล้วเป็นอย่างไรเกิดมาใหม่ตายแล้วเป็นอย่างไรอยู่อย่างนั้นเองตรงนี้แหละพระองค์จึงหาทางที่จะให้พ้นทุกข์ให้ได้แม้ว่าได้ไปเรียนกับครูบาอาจารย์อุตตกดาบทการามาโคตจนจบทุกอย่างแล้วเรียกว่าสมาบัติ8แม้จบแล้วในหลักสูตรเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าทางที่จะพ้นทุกข์เพราะได้อย่างมากก็เรียกว่ากันเองก็เรียกเพียงมองรูปทั่วๆไปแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเรียกว่าดังพระโมคคัลลานะแม้จะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่นั่นเองแม้จะเก่งขนาดไหนก็ยังหนีกรรมหนีเวรนั้นไม่ได้เองเรียกว่าบรรลุแล้วก็ยังโดนเวรกรรมซ้ำเติมถ้าชาติใดกับใดพบใดภูมิใดถ้ายังมีธาตุมีขันธ์อยู่ย่อมได้รับซึ่งทุกโทษเวรภัยไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าภาราหเวทุกขังโลเกภาราหเวปัญจขันธาภาระที่หนักหน่วงก็คือเรื่องของการเป็นภาระอยู่ในโลกแห่งความเป็นสัตว์โดยทั่วไปไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิดความสังเวชสลดพระทัยไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันจนนึกได้ว่าแม้ว่าตรงนี้จะสมบูรณ์ด้วยฌานอรูปฌานฌานรูปฌานแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะลดละและเลิกจากการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บตายได้เพราะมันเสื่อมได้ในเรื่องต่างๆเป็นอันว่าเสื่อมได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังอยู่ทรมานต่อไปเรื่อยๆโดยลำพังนั้นปกตินั้นก็จะมีพระอัญญาโกณฑัญญาวัปปาภัททิยะมหานามะอัจฉิซึ่งก็ทราบกันดีว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ซึ่งเคยติดตามมาทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเรียกว่าสร้างบารมีไล่เลี่ยและต่อเนื่องกันมาแต่ด้วยบุญน้อยบุญมากพระอัญญาก็ได้พระอัญญาโกณฑัญญาเมื่อได้บรรลุธรรมก่อนก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าได้สั่งได้สอนก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าก็ต้องมาตามลำดับ1 2 3ด้วยที่พระองค์ได้ทำความเพียรในที่สุดก็เรียกว่าเห็นว่าการทนทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆมันก็คงจบนั่นก็ไม่ใช่ทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ที่แท้จริงเรียกว่าทรมานตนเองจนเกินไปแม้ที่สุดหมกมุ่นอยู่ในกามก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงแม้ที่สุดจะทรมานอย่างไรด้วยชีวิตที่เหงื่อแห้งก็ไม่บรรลุที่แท้จริงเมื่อตรงนี้เข้าใจโดยเหตุโดยผลแล้วกลับมาเสวยภักยาหารซึ่งนางสุชาดาได้ถวายข้าวมาทุตปายาตหลังจากนั้นก็มีพละกำลังเรียกว่าก่อนหน้านี้ลบสลบแล้วสลบอีกถึงขนาดว่าเด็กเลี้ยงแกะได้นำแพะผ่านไปเจอเข้าก็ต้องเรียกว่าดึงแพะมาตอนที่สลบอยู่นั้นได้ให้ได้ว่าได้กินนมแพะทำหน้าที่ดูแลจนฟื้นเรียกว่าเด็กเลี้ยงแกะที่เลี้ยงแพะนั่นเองก็เป็นว่าเดิมทีก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มาจากตระกูลสูงแต่พอเห็นอย่างนั้นเข้าก็เกรงว่าจะตายเสียก่อนนั่นเป็นที่มาเหมือนกันก็นั้นเองพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นยังไม่บรรลุก็ได้พูดคุยกับเรื่องเหล่านี้ว่ามันไม่มีวรรณะมันไม่มีตระกูลมันไม่มีเชื้อชาติเพราะว่ายุคนั้นยุคนี้ยังมีการถือชั้นวรรณะอยู่เป็นที่สุดในระหว่างกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแม้วันนี้ก็ยังมีอยู่นั่นเองเรียกว่าต่างภาชนะต่างเวลาต่างสถานที่เรียกว่ามีลักษณะไม่ใช่ว่าอย่างอื่นเรียกว่าถือจนเป็นประเพณีกันแล้วคือลักษณะเรียกว่าต่างกันไกลระหว่างกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรกจันทานหรือว่าหาริจันเรียกว่าตระกูลต่ำที่สุดเวลานี้ตรงนี้แหละเมื่อความเป็นความตายเกิดขึ้นหากแม้ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อได้ฟังพุทธเจ้าว่าไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลแล้วก็เป็นนั้นว่าทำได้ก็เป็นนั้นฟื้นแล้วก็ยังสุดท้ายยังที่ว่าได้มาเสวยพระกยาหารที่นางสุชาดาตั้งใจจะไปบวงสรวงเพื่อที่จะขอบุตรแต่งงานแล้วเพื่อจะได้บุตรเป็นชายนั้นก็เป็นความสำเร็จดังที่นางสุชาดาต้องการพระองค์เมื่อสวยแล้วพละกำลังก็อยู่พอประมาณเรียกว่าพอดีพองามแล้วโภชเนมัตตัญญุตาพอประมาณในการบริโภคและก็อยู่ได้อย่างสบายเมื่อสวยแล้วก็อธิษฐานภาชนะถาดทองคำส่วนนั้นว่าถ้าจะต้องได้บรรลุก็ไหลสวนทางกับน้ำที่ไหลลงมาถ้าไม่ได้บรรลุก็เป็นอันว่าไปตามวาระธรรมชาติแต่ด้วยจิตอันเป็นกุศลที่สั่งสมอบรมมาบารมีธรรม เนคขมะบารมีอันสมบูรณ์แล้วจากทานศีลเนคขมะบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีทำทั้งหมดเต็มแล้วตรงนั้นสุดท้ายส่งเสด็จข้ามมาฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาก็เป็นบรรยากาศถ้ามองภาพรวมๆแล้วเรียกว่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่นั่งที่นอนอย่างดีเพราะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นก่อนหน้านี้ก็คงไม่ใช่ต้นโพพอพระองค์พระเจ้าไปทำความเพียรอยู่นั้นแหละแต่บรรลุธรรมอยู่ตรงนั้นจึงได้ตั้งชื่อนามนั้นตามนั้นว่าต้นโพหมายถึงที่มาแห่งการตรัสรู้หรือพุทธิคำว่าโพก็มาจากคำว่าพุทธะเมื่อเป็นที่มาที่ไปตรงนี้ต้นไม้จึงได้ชื่อว่าพุทธะหรือต้นโพต้นพระศรีมหาโพนั่นหมายถึงการได้มาซึ่งการตรัสรู้ธรรมเป็นศาสดาของโลกได้มาจากโคนต้นโพนั่นเองตั้งชื่อใหม่ชื่อเมื่อก่อนอาจจะเป็นต้นเมเบิลหรือต้นอะไรซึ่งคล้ายๆกันอย่างอเมริกาเรียกว่าต้นเมเบิลคล้ายๆกันต้นใบสีเดียวกันลักษณะใกล้เคียงกันมากต้นใหญ่ในวัดพุทธไทยเท้าอ่อนวนารามนั้นมีต้นใหญ่เป็นโอบอยู่ในกลางวัดที่นครนิวยอร์กตรงนี้เลยเห็นว่าเป็นที่แน่ใจว่าเป็นที่ตรัสรู้หรือเป็นจุดสุดจุดรวมเกิดขึ้นแห่งพระพุทธศาสนาจากวันนั้นมาถึงวันนี้เมื่อพระองค์ได้ทำหน้าที่ได้ถึงที่สุดแห่งธรรมที่พระองค์ต้องการแล้วเรียกว่าตัดวัฏฏะนี้ได้แล้วคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งก็มาจากพื้นฐานแห่งการสละสละจนแม้กระทั่งชีวิตก็ยอมได้เพื่อความเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาจากการค้นพบต่างๆนั่นเองจึงได้มีคำสั่งคำสอนออกมาอย่างที่เราได้ศึกษาตำรับตำราอันเป็นส่วนหลักๆไว้ถ้าเราทั้งหลายแน่ใจเราได้มาบวชในศาสนานี้แล้วเราก็ตั้งใจที่จะบวชและตั้งใจจะบวชด้วยความสมัครใจแม้จะบวชน้อยบวชมากบวชอย่างไรบวชกายบวชใจหรือบวชแต่ใจกายไม่บวชนั่นก็มีความหมายของการว่าได้มาซึ่งความเต็มเพราะการเป็นพระโดยใจนั้นคือเป็นผู้ประเสริฐเมื่อไม่ทำอย่างที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเขาทำก็กลายเป็นคนที่ต่างกันกลายเป็นบุคคลที่ไม่เบียดเบียนด้วยการกระทำและคำพูดกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่สูงส่งแล้วจากนั้นก็ได้ชื่อว่าเราบวชแล้วในศาสนาการบวชเต็มกายเต็มใจด้วยลักษณะโกนผมโกนคิ้วเมื่อบวชเข้ามาแล้วเราก็ต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าเราจะต้องปฏิบัติด้วยข้อหลักๆว่าพระธรรมนั้นเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรพระวินัยนั้นเป็นอย่างไรเราต้องรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรแล้วมีลักษณะอย่างไรแล้วจะได้อะไรจากการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรเราทั้งหลายเมื่อตั้งใจที่จะบวชแล้วเราสามารถที่จะงดเว้นเลิกละได้ในที่สุดไม่ว่าเราจะอยู่เป็นพระเป็นเนนเป็นอะไรเราก็จะเห็นแก่นแท้ของการบวชในชีวิตนี้อันข้อปฏิบัตินั้นมุ่งอยู่ที่การละยิ่งผู้ใดตั้งใจจะมาละมาเลิกมาลดมาหยุดสิ่งที่ไม่จำเป็นกับชีวิตเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระแห่งชีวิตมาประพฤติปฏิบัติมุ่งอยู่ตรงนี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลยิ่งมีความตั้งใจเด็ดเดียวว่าจะทำราคะทำโทสะทำโมหะให้หมดไปจากใจหมายหนักเข้าไปสู่การไม่โลภไม่โกรธไม่หลงละได้ในสิ่งเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดแต่น้อยในรูปแบบที่เราตั้งใจจะละตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะหยุดหากแม้ว่าเราทำบ่อยๆการบวชของเราก็จะค่อยเกลี้ยงค่อยเกลาเหมือนกับเราขัดอย่างอื่นๆก็ขัดไปขัดมาก็ใสก็เนียนชั้นใดก็ดีการบวชด้วยการตั้งใจจะรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาตามรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านก็หลากหลายในการอบรมสั่งสอนที่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดแล้วมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เมื่อเรายึดติดมันก็มีผิดมีถูกเรียกว่าอะไรสมมุติอะไรไม่สมมุติอะไรสมมุติเราก็ต้องถือปฏิบัติให้มันสมน้ำสมเนื้ออะไรที่ไม่ได้สมมุติเราก็ต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าไม่ใช่หน้าที่หากแม้ไม่ใช่หน้าที่หากเป็นความดีเราก็ต้องทำอะไรซึ่งไม่ก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมเราเป็นนั้นว่าเรียกว่าทำทั้งนั้นถ้าไม่ก่อกรรมก่อเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมการบวชของเราในศาสนานี้ก็จะมีความหมายต่างจากความเป็นคฤหัสถ์วิสัยจริงอยู่แม้ว่าเราจะอยู่กับเจ้าอยู่กับเรือน ถ้าเราเป็นคนตั้งใจปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีอะไรที่บีบไม่มีอะไรที่ปิดกั้นไม่มีอะไรที่ห่วงห้ามเพราะว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ใช่เรื่องศีล5หรือศีล8ไม่ใช่ว่านิพพานศีล5นิพพานศีล8ผู้มีศีลมีธรรมหมายถึงผู้รู้จักบาปจักบุญรู้จักคุณจักโทษรู้จักการงดเว้นอกเขาอกเราใจเขาใจเราซึ่งมีพื้นฐานจากความเกรงอกเกรงใจสิ่งเหล่านี้ก็ไต่ไปเรื่อยๆจนมีความรู้สึกว่าตัวเครื่องขยายภาคขยายล้วนแล้วแต่มีความสำคัญตั้งแต่นั้นถึงนี้ทุกจุดทุกตอนมีความสำคัญทั้งนั้นเมื่อเรามองโลกในทางที่ดีที่งามว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องคนอื่นเราจำเป็นต้องทำตนของตนให้อยู่ในกรอบโดยมีคุณพ่อคุณแม่มีบิดามารดามีครูมีอาจารย์มีผู้ซึ่งไว้ใจมีพระคุณที่ค่อยเตือนค่อยสอนค่อยสั่งค่อยชี้แนะเส้นทางของเราอันนั้นเป็นกรอบที่เราถูกตีมาตั้งแต่เกิดแล้วตีกรอบไว้แต่เมื่อไรเราไม่มีกรอบไม่มีกติกาเมื่อนั้นเราพังการที่เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นการเข้าถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรก่อนบวชหน้าบวชหลังบวชพระองค์ปฏิบัติองค์อย่างไรตรงนี้เราเข้าใจว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นนักเสียสละของโลกและเป็นของโลกจริงๆเราก็มาดูที่ไปที่มาว่าจากหนึ่งสละแต่กลับมาเป็นแสนเป็นล้านและทั้งโลกด้วยความดีของพระองค์นั้นพระองค์ได้ตรัสได้ทำได้สั่งได้สอนอะไรที่ค้นพบนำมาประกาศไม่มีเลอะไม่มีเลือนยังปรากฏได้ทำกรรมใดก็ได้รับผลแห่งกรรมนั้นกัมมังสัตเตวิภัชติยะติดังหินัปปณิตายะผู้ใดก่อกรรมไว้ผู้นั้นต้องได้รับกรรมจะจัดสรรคนให้แตกต่างกันไปช้าหรือเร็วเราก็คงไม่ปฏิเสธว่านั้นย่อมต่างด้วยเหตุด้วยเหตุเมื่อเหตุอย่างนั้นผลก็อย่างนี้เรามาปฏิบัติเลยเราเข้าใจง่ายขึ้นว่าเวลามันยังไม่ผลมันก็ยังไม่มีรสวิชาติเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ดอกไม่ผลต่อเมื่อจะได้กินได้รสได้ชาติต้องสุกและมีดอกเกิดจึงรู้ว่าอ๋อกลิ่นต้นไม้นี้กลิ่นอะไรผลอันนี้รสชาติอย่างไรอันบุญกรรมเวรกรรมที่เราทำกรรมที่เราก่อก็เช่นเดียวกันบางทีความดีมันยังไม่ผลแต่เรานึกว่ามันไม่มีผลบางทีความชั่วยังไม่ผลเราก็นึกว่ามันไม่มีผลเพราะรู้อยู่ว่าเวลานั้นมีความสุขเรียกว่าทำอะไรยังไงก็ทำแต่ที่สุดมันก็มีเวรกรรมที่จะตอบกลับมาวันเวลาเจตนาความตั้งใจเหตุผลช้าเร็วบุญกรรมก็ให้อย่างนั้นตรงนี้เราก็เลยมาพิจารณาว่าคำสั่งคำสอนที่พระองค์ได้ค้นพบนำมาประกาศไม่ว่าจะเป็นพระวินัยในเรื่องที่ถูกบัญญัติไว้ผู้ใดไม่ถือธรรมถือวินัยผู้นั้นก็เรียกว่าไม่พูดกันละไม่ใช่นักศาสนาเรียกว่าขาดกฎเกณฑ์ขาดระเบียบขาดกติกาเรียกว่าไม่ฟังคำสั่งคำสอนในที่สุดผู้ใดไม่มีคุณธรรมหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปดังนี้เป็นต้นถ้าผู้ใดขาดคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นภิกษุภาวะคารวาสภาวะถ้าความรู้สึกส่วนนี้ไม่มีแล้วผู้นั้นแลเหมือนจะเป็นคนก็เป็นคนที่เรียกว่าสักแต่ว่าสุดท้ายความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ออกมาโดยการกระทำและคำพูดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิในที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมตรงนี้เรามาพิจารณาพระสงฆ์ผู้ซึ่งฟังและเข้าใจนำมาปฏิบัติเมื่อรู้และเข้าใจอย่างแน่ชัดก็นำมาชี้แจงขยายผลอันเป็นสิ่งที่มีอยู่แม้น้อยก็นำมาขยายผลดังบทที่ว่านัตถิตัสสะนัตถิอตัสทุกขทุกขังอตัสสะทุกขังนัตถิอัจตัสสะทุกขังทุกย่อมไม่เกิดกับทุกย่อมไม่มีกับคนไม่เกิดอาชาตัดสาทุกขังอย่างนี้เป็นต้นแม้จะบทว่านิบานังปรมังสุขังนิบานังปรมังสุญญังเรามาพูดถึงเรื่องพระนิพพานรู้ว่านิพพานยังมีชีวิตอยู่แล้วก็นิพพานทั้งหมดธาตุขันหมดเชื้ออันนี้ก็ดุจดังเทียนที่จุดไส้หมดน้ำตาหมดก็ดูลักษณะอย่างนั้นถึงเห็นความชัดเจนเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องของไส้มีอยู่แต่ว่าเทียนหมดเราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงก็ยังลุกยังทำอะไรได้อยู่ชั้นใดชีวิตที่มีลักษณะแห่งคำว่าเข้าถึงพระนิพพานย่อมได้ในลักษณะสองอย่างหนึ่งยังไม่ตายสองครบคือตายหมดดับแตกทั้งธาตุทั้งขันธ์ สภาวะอย่างไรก็กลับไปสู่สภาวะอย่างนั้นความหมายเราจึงเข้าใจได้ง่ายอันเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วจุดที่มุ่งจึงมุ่งเพื่อความเข้าใจแล้วมันจะได้ละมันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่าเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตใจนั้นก็หลุดพ้นจากสมมุติความวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์ความสงบย่อมตามมาเป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่านิพพานวิราคะวิมุตติวิสุทธิและสันติการเดินทางไปเส้นนี้ก็จะไปตามขั้นตามตอนทีละผัดทีละผัดทีละชุดทีละชุดคุณธรรมทั้งปวงทั้งหลายนั้นเรียกว่าครบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในทางปฏิบัติจึงบอกว่าผู้ปฏิบัติจึงไม่ถูกยกเว้นไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นคฤหัสถ์วิสัยถือปฏิบัติได้อย่างเดียวกันและมีผลอย่างเดียวกันตรงนี้คือความหมายอันทางปฏิบัติผู้มุ่งหวังความเจริญให้จิตใจของตนจึงพยายามเพียรแล้วเพียรอีกพยายามแล้วพยายามอีกแม้ว่าจะสงบบ้างไม่สงบบ้างแม้ว่าจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่อาศัยว่าเราขยันสั่งสมอบรมบ่อยๆเหมือนกับผู้จะหาทรัพย์อุทธาตาวินทะเตทนังผู้ใดขยันย่อมหาทรัพย์ได้เส้นทางที่เราเดินถ้าเราเดินไม่หยุดมีจุดสูงสุดว่าจะต้องไปให้สุดไม่สุดวิสัยช้าบ้างเร็วบ้างชีวิตที่เดินทางในเส้นทางแห่งความเป็นมนุษย์เป็นชีวิตที่เสี่ยงและล่อแหลมมากถ้าเผลอก็ลงไปนรกถ้าไม่เผลอก็ไปในที่อันดีอย่างที่ยกตัวอย่างว่าตั้งใจจะมาบวชพอมาถึงจะขอบวชตลอดชีวิตเรียกว่าไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีลูกไม่มีเมียเรียกว่าตั้งใจจะบวชในศาสนานี้ตลอดชีวิตขอให้รับได้บวชในศาสนานี้เถิดแต่อย่างนี้มันก็มองได้สองอย่างหนึ่งก็เรียกว่าผิดปกติสองเรียกว่าศรัทธาจริงๆมุ่งมาขอบวชเมื่ออุปัชฌาย์บอกว่าเอาละก็ไม่ว่ามาซ้อมหน้ามาทำความเข้าใจซะก่อนแล้วก็สอบความเป็นไปได้ซะก่อนแล้วก็กลับไปซะก่อนแล้วก็กลับมาบวชใหม่บ่ายสามโมงพอกลับไปเพียงบ่ายสองโมงเสร็จๆไปแค่นี้ไปแค่วิ่งไปขวาก็ไปสยามพอไปมีปัญหาทางโน้นก็วิ่งซ้ายกลับมาก็ไปเจอสี่แยกราชประสงค์พอไปเจอตำรวจเข้าก็ยิงตำรวจตายสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในห้องมืดมืดทั้งก็จะบวชอยู่แล้วซึ่งในขณะเดียวกันที่มาคู่กันคนหนึ่งก็ได้บวชอีกคนหนึ่งก็ไปอยู่ในนรกทั้งเป็นเรียกว่าห้องมืดเรียกว่าตามหน้าที่เพียงเวลาไม่ถึงชั่วโมงจากที่จะได้บวชก็กลายเป็นอยู่ในฐานะลงนรกอย่างนี้เป็นต้นหลายหลายครั้งแต่ใจไม่ได้มีบุญกุศลจริงๆแม้ถึงที่สุดตั้งแล้วว่ามีจริงๆยังไม่ถึงตั้งใจตอนเย็นจะมาปลงผมไปรับแม่บ้านมาจะปลงผมรุ่งขึ้นจะบวชพอมาถึงกลางทางทางด่วนพอรถติดนั่งตายไปในรถหมดไปอย่างนี้ก็ไม่ได้บวชเพราะนั้นการที่จะได้บวชในศาสนานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆจากที่มีประสบการณ์เล็กน้อยมามีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นผู้มีโอกาสให้บวชและอุปัชฌาย์จึงรู้ว่าคนที่จะได้บวชไม่ได้ง่ายนักตั้งใจดีแล้วพยายามแล้วดีแล้วแต่จะถึงเวลาจะบวชแล้วก็ต้องตายอย่างนี้เป็นต้นแม้ไม่ตายก็ต้องไปติดคุกหัวโตอย่างนี้คือเร็วๆเนี้ยเรียกว่าออกจากนี้ไปก็ไม่กี่นาทีก็ไปยิงตำรวจจุดสี่แยกราชประสงค์แสดงมันผิดปกติมันบ้าเพราะฉะนั้นแต่ศรัทธามันมีแต่มันเป็นศรัทธาชั่วระยะตั้งใจนั่นดีแต่มันเกิดชั่วระยะด้วยความที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ดังนั้นตรงนี้เรียกว่าบ้าข้อปฏิบัติจึงบอกเรื่องของการตั้งใจจะบวชจะอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีบุญมีกุศลบารมีจริงๆต่อให้คนผมแล้วก็ไม่ได้บวชอันมีเหตุต้องเป็นไปเขาเรียกบุญบารมีไม่ถึงจึงมีคำพูดกันอยู่เสมอว่าทำไมต้องศึกล่ะเขาเรียกบุญบวชหมดอย่างนี้เป็นต้นแม้ทำไมต้องตายล่ะเรียกว่าตายเพราะหมดบุญอย่างนี้การที่หมู่เราได้มีโอกาสมาถือข้อวัดปฏิบัติตั้งใจศึกษาศีลสมาธิปัญญาตั้งใจที่จะภาวนาให้เกิดข้อวัดปฏิบัติดีอย่างนี้ถือว่าเป็นการบวชที่มีความพร้อมเมื่อบวชแล้วเราจะต้องเรียนกรรมฐานเรียนกรรมฐานมาจากอะไรกรรมฐานเป็นอย่างไรหน้าตากรรมฐานหรือว่านุ่งห่มกีวรสีกักแบกกฎสะพายบาตรอย่างนี้หรือกรรมฐานคนคิ้วคนผมอย่างนี้หรือกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาฉันข้าวมื้อเดียวนี้หรือกรรมฐานจริง อะไรที่ทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวทำใจให้วางลงปลงได้ทำใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวทำใจให้วางลงปลงได้มุ่งเพื่อการละโลภโกรธหลงละราคะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นกรรมฐานทั้งนั้นตรงนี้พอเราจะบวชอุปัชฌาย์ท่านบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเข้าใจประวัติของพุทธเจ้าแล้วที่มาที่ไปแล้วเราก็จะต้องมาศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิศีลก็หมายถึงการสำรวมกายวาจาใจสมาธิคือความตั้งมั่นของสติเรียกว่ามีสติมั่นคงอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่วกวนไม่วอแวไม่วอกแวกไม่สับสนมีใจหนึ่งเดียวกับสิ่งที่กำหนดไม่ว่าเราจะกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็อยู่ตรงนั้นเมื่อว่าเราจะฟังก็ฟังอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะบริกรรมก็บริกรรมอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเพ่งอยู่ก็เพ่งอยู่จุดนั้นให้ใจมันสงบสงัดแล้วค่อยมาฟังและคิดตามพิจารณาตามดังนี้เป็นต้นเหมือนกับเราจะนับกิโลของตัวเองแต่ละวันเราก็คงยืนขึ้นตาช่างให้มันเข็มนิ่งซะก่อนเมื่อเข็มนิ่งดีแล้วเราค่อยดูว่าเรากี่กิโลถ้าเข็มมันยังไหวอยู่แสดงว่านับกิโลไม่ได้ตรงนี้แหละเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายว่าคือลักษณะของสมาธิเมื่อจิตใจเราสงบด้วยรูปแบบของบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นพุทโธพุทโธบ่สงบลงด้วยการเพ่งดูรูปต่างๆสีต่างๆจนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจนขยายได้ขยายเล็กขยายขยายเล็กขยายใหญ่เห็นใหญ่เห็นเล็กเห็นน้อยดูจนไม่มีก็ได้เพราะจิตเมื่อมีการกำลังกำหนดอยู่อย่างเดียวเรียกว่าเพ่งกสิณหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นในสีและรูปนั้นๆเมื่อเน่งแล้วเราก็มานึกขยายต่อว่าเล็กอย่างไรใหญ่อย่างไรกว้างอย่างไรขยายออกขยายออกแล้วมันก็ใหญ่เบ้อเล่อบ้อล่าใหญ่ยิ่งกว่าศาลาพระราชทาจิตตรงนี้เรียกว่าปฏิภาคคณิมิตถ้าเห็นทั้งหลับตาและลืมตาและอุคคหานิมิตเมื่อมันกำหนดลงไปได้อย่างนี้ชัดเจนก็จะรู้ได้ว่ามันอยู่ที่การปรุงแต่งของจิตจิตเมื่อมีกำลังแล้วก็ปรุงแต่งได้ตามสบายแม้ความหมายสุดท้ายซึ่งพระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากท่านกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เหมือนกับไทยยามที่อยู่ประตูใครเข้าใครออกก็รู้ใครเข้าออกก็รู้ชั้นใดก็ดีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เหมือนกันบรรดานายทบานทั้งหลายนายโคบานทั้งหลายจะต้องดูวัวควายที่ประตูเข้าว่าเข้ามากี่ตัวออกไปกี่ตัวและสีสันวรรณะเป็นอย่างไรผอมหรืออ้วนก็ต้องนับที่ประตูนั่นเองตรงนี้ก็เรียกว่าอานาปานสติพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านถือเอาปฏิบัติโดยส่วนมากก็อยู่ตรงนี้แล้วดูลมเข้าดูลมออกจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ที่ต้องมีการหลับตานั้นเพราะมันง่ายต่อการตัดกระแสสิ่งแวดล้อมภายนอกเมื่อสติสัมปชัญญะมันอยู่ภายในความรู้เด่นเห็นชัดมันก็เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเรียกอนาปานสติการกำหนดได้อย่างนี้ด้วยรูปแบบของการภาวนาคุณงามความดีคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เรากำหนดอยู่อย่างนี้จนเป็นหนึ่งเดียวเรียกอารมณ์ของสมถกรรมฐานเมื่องานของสมถกรรมฐานนิ่งสงบอยู่กับอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเราก็หยิบขึ้นมาขยายผลเพ่งพินิจพิจารณาเรียกว่าธรรมวิจยะเรียกวิจัยซึ่งที่มาที่ไปสาเหตุแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเราวิจารณ์วิจัยจนแน่ใจในตัวเองได้แล้วความแจ้งจริงชัดมันก็จะเกิดขึ้นอรหัตตาปัจจตาชานตาหัตตาสัมมาสัมพุทธัสสะการเพ่งอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรสงสัยการตัดกระแสจากความจริงคืออารมณ์ภายนอกก็หมดไปห่างไกลจากสิ่งที่มีอยู่จิตก็เป็นหนึ่งเท่านั้นอันนี้คือข้อปฏิบัติที่เรามุ่งสู่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถะภาวนาก็สร้างอารมณ์ให้กับใจเจ้าของเรียกว่าสร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นกับใจเจ้าของจนเกิดความเป็นหนึ่งหนึ่งเดียววิตกคือการน้อมมาขยายวิจารณ์คือการแยกแยะออกโดยละเอียดปิติสุขเอกคตาเมื่อเข้าใจชัดเจนจากผลแห่งสมาธิความอิ่มเอิบความเยือกเย็นความสบายความสุขุมภายในจิตในใจของเราก็เกิดขึ้นหนึ่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีน้ำหนักสิ่งที่เคยโกรธเคยโลภเคยหลงมันก็มีน้ำหนักเรียกทำให้เราหนักแน่นมากขึ้นทำให้เราเบามากขึ้นจากที่เคยเสพไม่ว่าจะดูหนังดูละครอื่นใดก็ค่อยลดค่อยจางค่อยบึกค่อยเรียกว่าจืดค่อยจางค่อยเบาค่อยบางเมื่อสมาธิได้กำลังดีมันก็จะไปปราบปรามอะไรกามฉันทะพยาบาททินมินทะอุทธัจจกุกุจจวิกิกิจฉาเมื่อสมบัติในองค์สมาธิสมบูรณ์ในแนวปฏิบัติแล้ว มันจะปราบปรามกันโดยอัตโนมัติเหมือนกับขอนไม้ที่ทับหญ้าหญ้าก็ไม่มีสิทธิ์จะเกิดชั้นไม่มีสิทธิ์จะเกิดชั้นใดผู้อยู่ในองค์ภาวนาสมาธิจิตมีกำลังดีย่อมไม่เป็นที่แทรกแซงของอะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายก็อยู่ด้วยอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกัคคตารมณ์อารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือเส้นทางของการศึกษาของกรรมฐานซึ่งเป็นงานหลักๆแม้ว่าเราจะหยิบยกเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตรงนี้เรียกว่ามีผมมีขนมีเล็บมีหนังมีฟันเป็นกรรมฐานทั้งนั้นหยิบยกมาพิจารณาทำความเข้าใจเห็นความแตกต่างจากที่บอกว่าสวยก็ไม่สวยดังนี้เป็นต้นเมื่อเราทำความเข้าใจโดยจิตที่สงบสะอาดดังทางปฏิบัติที่มีส่วนขยายผลมานี้ก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ได้หลักเกณฑ์ของการเดินกรรมฐานคือที่อยู่ที่ยึดทางใจเครื่องผูกเครื่องยึดทางใจแม้ว่าจะผมมาเป็นเครื่องผูกยึดก็ได้ดังนี้เมื่อเราทำจนขึ้นใจแล้วการปฏิบัติของเราก็จะค่อยเลื่อนฐานะตัวเองไปเรื่อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยแล้วเราก็ไม่มีใครมารับรองเราด้วยเราย่อมเป็นสุทธิอสุทธิปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนอัญโยนันยังไม่มีใครจะมารับรองเราได้เราย่อมรู้แก่ใจว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรโกรธเร็วหรือไม่โกรธเร็วโมโหน้อยโมโหมากหรือไม่จำหรือไม่จำหรือไม่เราย่อมรู้อยู่แก่ใจตัวเองนี่แหละคือแนวปฏิบัติหวังในความตั้งใจที่ประกันมาบวชมางดมาเว้นในการจะเลื่อนฐานะภพภูมิของตัวเองในทางปฏิบัติเชื่อว่าเราทำลายวิชาได้เราจะหยุดการเกิดได้เพราะรู้แล้วมันจะไม่กังวลรู้แล้วมันจะไม่กำเริบรู้จริงแล้วมันจะวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเรามาศาลาพระราชทาพอเรารู้แล้วมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมาแล้วเราก็ไม่ต้องถามว่าหลวงพ่อถาวรอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเรารู้ท่านแล้วแต่เมื่อเราไม่รู้เราก็บอกว่าจะมาพบหลวงพ่อถาวรทั้งที่เราก็อยู่กับท่านแต่เราไม่รู้จักท่านนี่คือลักษณะฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็สามารถที่จะเข้าใจว่าอ๋อเหตุผลคือที่มาของศาสนาที่ไปที่มาคือความเป็นเหตุเป็นผลเราทุกคนก็จะปล่อยวางได้ในที่สุดจากที่เราทำไม่หยุดขุดไม่หยุดนี้ไม่ถูกยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดเราสามารถที่จะไปถึงจุดเดียวกันไม่ว่าเราจะถือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เราไปถึงจุดเดียวกันเพราะเราเป็นคนที่มีความสะอาดทางกายทางวาจาแล้วใจเราก็ง่ายต่อการพัฒนาดังที่กล่าวมาแล้วศีลเป็นบาดฐานของสมาธิสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญาที่ปัญญาเข้าใจจนแจ้งชัดทะลุปุโปร่งเพราะมีสมาธิมาก่อนพอมีสมาธิมาก่อนเราก็เพราะเรามีศีลอย่างที่ว่าเป็นคนไม่มีแพ้เป็นมาก่อนเรียกว่าเมื่อคนไม่มีแพ้เป็นมาก่อนแล้วมันก็สบายนั่งตรงไหนอยู่ตรงไหนไปตรงไหนมันก็มีความสุขเท่านั้นเองทางปฏิบัติจึงหวังได้ว่าเมื่อเรามีความเพียรความพยายามแล้วจะประสบความสำเร็จเมื่อตั้งใจทำและรักษาความตั้งใจเมื่อตั้งใจดีรักษาความตั้งใจและทำที่เราตั้งใจไว้ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นหวังได้คือการไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อความหลุดพ้นจากอำนาจแห่งตัวยึดทั้งหลายทั้งปวงที่สุดก็หวังได้คือการไม่ก่อเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งใจให้ดีขอให้สรรพสัตว์ได้มีส่วนในคุณงามความดีดังที่เราได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาได้รักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาด้วยข้อวัดปฏิบัติต่างๆดังที่กล่าวมาที่มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไปที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ในชาตินี้พบนี้ด้วยเทอญ
17: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 5:00 น.

ายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมอย่างเอางานเอาการสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาพระคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆนี้แต่มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจันโลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานอภิบาลศีลธรรมคุณงามความดีปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยคือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2468ณหมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาชื่อบุญมัตติยาภักโยมมารดาของท่านเป็นบุตรีของคุณหลวงเสนาผู้นำศาสนาพราหมณ์ในท้องถิ่นนั้นชีวิตปฐมวัยท่านต้องกำพร้าแม่แต่วัยเยาว์และมาเสียคุณตาผู้เป็นหลักในการต่อมาอีกท่านจึงต้องไปอาศัยอยู่กับญาติที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายแต่ต่อมาพี่สะใภ้ก็ถึงแก่กรรมท่านก็ต้องรับภาระเลี้ยงหลาน 4-5 คนตั้งแต่ท่านเองอายุได้เพียง14ปีเศษแต่ด้วยความขยันอดทนเป็นเลิศคุณความดีและบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนทำให้ท่านผ่านวิกฤตแห่งชีวิตมาได้และด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาที่บังเกิดในดวงจิตดวงใจท่านอย่างล้นพ้นเมื่อท่านอายุได้19ปีได้เข้ามอบกายถวายตัวเป็นนาคกับท่านพระอาจารย์เพ็งพุทธธรรมโมวัดป่าศรีไพรวันเมืองร้อยเอ็ดและต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านเจ้าคุณพระภูธิยานุนีเป็นพระอุปัชฌาย์ในระหว่างที่เป็นสามเณรที่วัดศรีไพรวันท่านได้ทราบกิตติศัพท์ว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพระอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสจึงทำให้สามเณรสมชายในครั้งนั้นมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งใครที่จะได้เห็นได้กราบไหว้ได้ศึกษาธรรมจากพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้กราบลาพระอาจารย์เพ็งพุทธธรรมโมเจ้าอาวาสออกมุ่งหน้าสู่สำนักหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระตามปกติผู้ที่จะเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมจิตใจและฝึกวินัยข้อวัดให้ชัดเจนซะก่อนโดยจะมีสำนักศิษย์ของท่านเป็นหน้าด่านก่อนที่จะผ่านเข้าไปซึ่งสามเณรสมชายในครั้งนั้นก็ได้รับเมตตาอบรมจากครูอาจารย์กรรมฐานอาทิท่านพระอาจารย์กู่ธรรมทิโนวัดป่าบ้านโคกมะนาวเป็นต้นเมื่อได้รับการฝึกปฏิบัติจนได้ที่แล้วสามเณรสมชายและคณะได้เดินทางไปยังสำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานพำนักของท่านพระบุพพาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระสัมผัสแรกเมื่อเข้าไปถึงสำนักป่าบ้านหนองผือนาในคือความสงบเย็นแห่งสัปปายะสถานอันร่มรื่นแช่มชื่นด้วยธรรมชาติโน้มจิตใจให้สงบเป็นสมาธิความเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่ประทับในดวงใจไม่มีวันลืมคือได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระให้การปฏิสันถานต้อนรับยังความปลาปลื้มปิติอันถือเป็นปฐมฤกษ์แห่งอุดมมงคลในชีวิตสมณะและได้กราบมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์ด้วยเสียงกล่าวในระหว่างที่ท่านพำนักที่สำนักป่าบ้านหนองผือนาในเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระนั้นท่านได้ใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติสมาธิจิตรักษาข้อวัดโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากอุปถาครูอาจารย์ด้วยดี
เมื่อสามเณรสมชายในครั้งนั้นมีอายุครบ21ปีสมควรที่จะทำการยติจตุถกรรมเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมีเมตตาให้ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่บุญมาจิระปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าทีตะวิริโยเมื่ออุปสมบทแล้วพระอาจารย์สมชายติตาวิริโยได้พำนักจำพรรษาที่วัดป่าภูธรพิทักษ์สกลนครซึ่งมีท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเมื่อออกพรรษาได้ทุดงจาริกไปที่ภูวัวจังหวัดหนองคายสถานบำเพ็ญที่ช่วยรอล้อมคุณธรรมและกำลังใจแก่ท่านเป็นอันมากถึงฤดูการพรรษาปี2492ท่านมาพำนักที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์สร้างไว้และเคยมาพำนักพอออกพรรษาก็รีบไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระและอยู่ฟังธรรมะจากท่านเป็นเวลาพอสมควรแล้วท่านก็ได้กราบลาออกหาสถานที่บำเพ็ญภาวนาต่อไปท่านจะปฏิบัติเช่นนี้เสมอมาแต่การไปภาวนาตามสถานที่ต่างๆก็ไปตามคำแนะนำของครูอาจารย์เมื่อครบกำหนดแล้วก็กลับมาหาครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติท่านถือกันมากเรื่องเคารพครูอาจารย์ด้วยความเป็นอนิจจังแห่งสังขาราเมื่อพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492ซึ่งขณะนั้นพระอาจารย์สมชายติตาวิริโยอายุพรรษาได้4พรรษาก็มีความเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ต้องสูญเสียร่มโพร่มธรรมหลังจากถวายเพลิงสรีระพระอาจารย์ใหญ่แล้วพระอาจารย์สมชายติตาวิริโยได้ไปพำนักศึกษาธรรมปฏิบัติตามสำนักครูอาจารย์ต่างๆที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระอาทิหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่กงมาจิระปุญโญตลอดจนสำนักครูอาจารย์ที่สำคัญอีกหลายสำนักท่านเป็นผู้มีความเพียรในการเจริญธุดงคกรรมฐานและเอาการเอางานเป็นธุระให้ครูอาจารย์ในงานที่ท่านใช้ด้วยใจเอิบอิ่มยามครูอาจารย์ป่วยไข้ท่านก็รับใช้อุปถากเป็นผู้เด็ดเดี่ยววีระอาถรรพ์ในธรรมและความถูกต้องด้วยศีลด้วยธรรมแต่มีความสงบนุ่มนวลในปฏิปทากริยาหน้าเลื่อมใสท่านจึงเป็นที่รักเมตตาของครูอาจารย์เป็นที่เคารพศรัทธาของศิษย์เพิ่มพูนไพศาลตลอดมา

0: ชาวลาวเมื่อออกพรรษาก็ทุรงไปตามป่าเขาแม้กระทั่งภูเขาควายที่สูงสุดในประเทศลาวแต่กลับมาจำพรรษาที่วัดจอมไตรแต่เดินทางกลับประเทศไทยครั้งสมัยฉลอง25พุทธศตวรรษปีพุทธศักราช2500พอดีในช่วงนั้นท่านได้จาริกเพื่อบำเพ็ญความเพียรและศึกษาธรรมกับครูอาจารย์ต่างๆตามการโอกาสอาทิปี2501ได้จำพรรษากับหลวงปู่โง่นโสรโยที่เขาไซสายันอำเภอปากช่องโคราชและได้จาริกไปทางภาคตะวันตกแถบปราณบุรีจนถึงเมืองมัทวายประเทศพม่าบำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยงนำพระไตรสรณาคมไปสู่จิตใจชาวป่าชาวเขาได้ผลพอสมควรปีพุทธศักราช2504พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจำนวน10รูปได้จาริกมายังจังหวัดจันทบุรีมุ่งมาที่วัดเขาน้อยสามผานอำเภอท่าใหม่ด้วยทราบว่าเป็นสำนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงแต่เนื่องจากสถานที่มีจำกัดและหมู่คณะที่ติดตามมากไม่อยากแยกกันแต่แล้วด้วยธรรมะจัดสรรและบุญบันดาลให้สาธุชนมานิมนต์ท่านและคณะไปจำพรรษาที่วัดเนินดินแดงท่านได้จำพรรษาที่วัดเนินดินแดงและนำศรัทธาพัฒนาวัดนี้เป็นแห่งแรกในจันทบุรีลุปีพุทธศักราช2507พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยรับอาราธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีชาวบ้านได้กราบนมัสการท่านและคณะพระภิกษุสามเณรให้ขึ้นมาพักบำเพ็ญที่เขาสุกิมเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงมาพำนักแสวงธรรมณเขาสุกิมโดยเริ่มแรกก็ใช้วิธี
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: Easy Airline กางแผนดันอู่ตะเภาขอนแก่นฮับการบินเชื่อมเมืองหลักและเมืองรอง Easy Airline ประกาศยุทธศาสตร์พลิกบทบาทสู่แพลตฟอร์มเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศระดับภูมิภาคมุ่งสร้างเครือข่ายสร้างเส้นทางการบินที่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองรองรับความต้องการของกลุ่มนักบินทางคุณภาพสูงเดินหน้านำร่องที่อู่ตะเภาหัวหินอู่ตะเภาสุราษฎร์ธานีพร้อมกันนี้ Easy Airline เปิดรับเพื่อร่วมพัฒนาขยายเส้นทางและต่อยอดเครือข่ายการบินรวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจและระบบนิเวศ ทางธุรกิจในระยะยาวนายฐานีธราภาคประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและกรรมการผู้จัดการสายการบิน Easy Airline กล่าวว่าวิสัยทัศน์ของ Easy Airline คือการเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงเมืองต่างๆให้เดินทางถึงกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านกลยุทธ์บูโอเชียนที่หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไปและหันมาเจาะกลุ่มนักเดินทางที่มีกำลังซื้อสูงและมีความถี่ในการเดินทางอย่างต่อเนื่องได้แก่ผู้ใช้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพผู้เข้าร่วมประชุมและนิทรรศการนักธุรกิจและนักศึกษาต่างชาติ Easy Airline มุ่งวางบทบาทเป็นสายการบินที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจสู่ภูมิภาคและเชื่อมเมืองหลักไปยังเมืองรองเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงโดยการนำผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักเข้าสู่เมืองรองและช่วยเพิ่มการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

กอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนกำแพงมีหูประตูมีช่องร้านไอศกรีม
9: ที่เธอว่ามาเรียงความของเชเอ็มที่เราขโมยมาส่งประกวดเนี่ยต้องชนะแน่ๆคราวนี้ล่ะพวกเราก็จะได้เอาเงินรางวัลไปใช้หนี้บัตรเครดิต
10: ใช่แถมยังมีเหลือไปช้อปปิ้งอีกนะ
11: ที่แท้เป็นเธอสองคนอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด
12: เรียงความในระดับมหาวิทยาลัยนั้นน่ะกว่าจะเขียนกันออกมาได้ต้องผ่านการค้นคว้าหาข้อมูลมากมายมาขโมยกันแบบนี้ไม่อายบ้างเหร
11: อเห็นไหมหน้าต่างมีหูประตูมีช่องจริง
12: ๆแค่พูดยังพูดผิดเลยเนี่ยเหรอคนส่งเรียงความอ่ะ
11: ที่ถูกคือกำแพงมีหูประตูมีช่องหมายถึงเวลาพูดหรือจะทำอะไรต้องระวังเพราะถึงดูว่าปกปิดดีแล้วก็อาจจะมีคนมารู้มาเห็นความลับนั้นได้เหมือนเธอสองคนตอนนี้ไงฉันขอโทษ
12: ยอมรับก็ดีงั้นสองสาวผลไม้ก็เตรียมตัวไปสารภาพกับอาจารย์ได้เลยนะจ๊ะ
13: มาแต่ใส่กินปิ้งไก่กับอ้ายบอ

0: ครับสะใจไหมแต่ละรอบแต่ละรอบของเรา
1: โอ้โหอย่าให้พูดถึงว่าสะใจไม่สะใจดูเหงื่อเต็มถั่วหลำวงก็หลำวงออสเนี่ยสบายใจ
0: ทำไมฮะ
1: หลำแล้วมีความสุข
0: เอ้ามันก็แต่อย่างนั้นอยู่แล้ว
1: เมื่อเดือนที่แล้วไปหลำที่เพชรบุรีอ่ะ
0: เป็นไงฮะ
1: หลำไประแวงแถนหนังหลำไป
0: เอ้าเรื่องอะไรล่ะ
1: ไม่รู้โอ้ยพวกไหนที่สงสัยใจพวกหัวหลาน
0: ทำไมฮะ
1: มันหลำเอาไปตักติดมาด้วยแถงตูดหนังหลำยับยับ
0: โอ้โหถ้าอย่างนี้ก็สะดุ้งทั้งคืนนะสิเอางี้ดีกว่านะฮะรอบต่อไปนี้นะครับเป็นรอบบัตรธรรมดานะฮะในจังหวะบีกินสลับด้วยโกลาช่านำบทเพลงนี้มาร้องให้ท่านเต้นท่านรำกันครับผมลิงกุ้มแตงครับผมอ่ะเชิญเต็มที่แล้วครับผม

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผบ.ตร.บุคคล4หมู่บ้านรู้ทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบชาวต่างชาติถือครองผ่าน95บริษัทหลังพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน11คนสัญชาติจีน10คนและสหรัฐอเมริกา1คนพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการได้แก่โครงการบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยนอมินีคนไทยและพบผู้ต้องหา96คนซึ่งพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการ95คดีมีการประสานปปง.เข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากกลุ่มพบมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องบ้านพร้อมที่ดินกว่า 6,000 ล้านบาทการดำเนินการดังกล่าวพบผู้ต้องหาที่น่าสนใจคือนายหลี่เฉาที่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกในปี2560ซึ่งตอนนั้นนายหลี่ยังไม่มีหมายแดงจากประเทศจีนก่อนที่จะไปก่อคดีที่ประเทศจีนถือคดีฆาตกรรมซึ่งมีผู้เสียชีวิต3รายและเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่อยู่ในเมียวดีและชเวโกโกนายลีไม่สามารถเดินทางไปประเทศไหนได้จึงตัดสินใจเข้าประเทศกัมพูชาเพื่อไปทำพาสปอร์ตโดยใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,800,000 บาทก่อนจะถือหนังสือเดินทางของกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยเพื่อซื้อสินทรัพย์บ้านและที่ดินโดยผ่านต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำให้ธุระจัดหานอกจากนี้ยังพบคนไทยที่อยู่ในบริษัทของนายลีซึ่งคนไทยคนนี้แจ้งว่าไม่ทราบในรายละเอียดเพราะเขาแค่ได้เข้าไปกู้เงินทางออนไลน์เท่านั้นซึ่งคาดว่าอาจจะมีการนำเอกสารหลักฐานของเขาไปใช้ซึ่งจะต้องดำเนินการเด็ดขาดต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการยึดบ้านและที่ดินและดำเนินการตรวจสอบต่อไปรวมถึงประสานกับทางการจีนนายเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งประเทศจีนตุรกีและกัมพูชาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของประเทศจีนเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงและชักชวนผู้อื่นเข้าแดนโดยผิดกฎหมายในปี2567ซึ่งเหตุเกิดขึ้นที่เมืองหลี่ซุ่ยซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลโจเจียงก่อนหลบหนีมายังประเทศไทยและซื้อบ้านในประเทศไทยต่อมาในเจียงถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนประเทศเซนคิสโตฟอรันซึ่งเป็นผู้ต้องหาหมายจับของประเทศจีนเช่นกันคดีฉ้อโกงออนไลน์ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้งสองคนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนในบริษัทในการ

0: ถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑารวมประมาณ 77-98 ล้านบาทตำรวจได้มีการจับกุม2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยนายหลิวเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่มีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในส่วนพระราม9และศรีนครินทร์ซึ่งประกาศจับจากตำรวจสากลจีนคดีฉ้อโกงและเข้ามาถือครองบ้านที่ดินในไทยเช่นกันคนที่5นายไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านที่ดินกรุงเทพกีทาซึ่งประกาศหมายจับจากสากลจีนในการผิดองค์กรอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์และคนสุดท้ายคือนายหวงเป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านและที่ดินโครงการบางนาวงแหวนสัญชาติจีนรายนี้หมายจับจากศาลอาญาพระโขนงในฐานความผิดร่วมกันนำเข้าสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรการซ่อนเร้นหรือรับของที่เกี่ยวกับความผิดศุลกากรอ้างยี่และเป็นคนต่างด้าวที่ได้ที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้ง6คนมีต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำให้ธุรกิจจัดหาซึ่งบริษัทฟอร์เฟิร์มดังกล่าวพบในโซนรามอินทราสะพานสูงและบางพลีนอกจากนี้ยังมีบ้านอีก 3-4 หลังเปิดให้เช่าในราคาเดือนละ 350,000 บาทปัญหาชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อหรือถือครองที่ดินในประเทศไทยได้จึงได้มีการแนะนำสำนักงานกฎหมายเข้ามาช่วยจัดการบริษัทหลบเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบของการตั้งบริษัทหุ้นส่วนคนไทย 51% หุ้นส่วนชาวต่างชาติ 49% โดยเจ้าของบ้านแต่ละคนไม่รู้จักกันหรืออาจเป็นเพียงบางหลังหรือบางคนเท่านั้นที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันจากการตรวจสอบบริษัทสำนักงานกฎหมายหรือรอเฟรมที่เข้ามาช่วยจัดตั้งบริษัทสามารถถือครองได้8แห่งถืออยู่ในกรุงเทพหลายจุดเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีทนายความคนดังหรือคนดังเข้ามาอยู่ในสำนักงานกฎหมายนี้หรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีหรือไม่แต่ยืนยันว่าหากสำนักงานกฎหมายใดยังกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้สำนักงานกฎหมายทั้งหมดได้มีการเข้าดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทต่างๆเรียบร้อยแล้วในข้อหามีส่วนร่วมสนับสนุนในการกระทำความผิดจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนกวาดขยะลงท่อไม่ได้
13: ลุงทำไมกวาดเศษปูนลงท่ออย่างนั้นล่ะ
12: เอ้าก็มันเปื้อนถนนน่ะไม่เห็นนะไอ้นม
13: ลุงทำอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวท่อตันน้ำท่วมจะทำไงลุงต้องกวาดใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งขยะสิลุง
12: โอ้ยเสียเวลาน่ะไอ้นมกวาดลงท่อนี่แหละเดี๋ยวเทศบาลเขาก็มาลอกท่อเอง
14: คิดและทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะคุณลุงกฎหมายว่าไว้ใครที่ทำให้รางระบายน้ำร่องน้ำหรือท่อระบายน้ำสาธารณะเกิดขัดข้องหรือระบายไม่สะดวกมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเลยนะคะฉะนั้นลุงกวาดเศษปูนใส่ถุงไปทิ้งขยะดีกว่าค่ะเสียเวลานิดนึงดีกว่าเสียเงินนะคะแถมยังไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาอีกด้วยค่ะ
12: งั้นไม่กวาดลงท่อก็ได้ไม่อยากเสียค่าปรับและก็ไม่อยากให้น้ำท่วมด้วยอะเนาะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ระบุอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่15ตุลาคมนี้นายอาทิตย์ขยันจิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2570โดยล่าสุดได้มีการมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจบริเวณกองหินริเซลิวในระดับความลึก 7-26 เมตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีโดยสำรวจสภาพแวดล้อมใต้ทะเลปริมาณขยะสภาพทุ่นจอดเรือโดยภาพรวมกองหินลิเชริลยังคงมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศใต้ทะเลที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี2570ส่วนการดำเนินการด้านอื่นๆเช่นการซ่อมแซมบ้านพักและลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ได้ดำเนินการไว้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว

0: แต่ในช่วงแรกจะปิดให้บริการลานกลางเต็นท์บริเวณอ่าวไม้งามเนื่องจากลมตะวันตกยังไม่สงบเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวเช่นอันตรายจากกิ่งไม้หล่นหรือคลื่นซัดฝั่งและคลื่นลมแรงโดยมีแผนเปิดลานกลางเต็นท์ที่อ่าวไม้งามในช่วงวันที่24พฤศจิกายน2569นี้
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนหมอ
10: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อขับรถพาพี่เก่งออกจากบ้านเย็นแล้วไม่รู้ไปไหนกันเนาะ
11: พี่เก่งเขาปวดฟันน่ะคุณพ่อก็เลยพาไปหาหมอฟัน
10: หมอฟันเนี่ยเขารักษาฟันใช่ไหม
11: ก็ใช่นะสิ
10: ถ้าอย่างนั้นหมอผีที่เห็นในทีวีก็ต้องมีหน้าที่รักษาผีสินะ
11: ผีที่ไหนจะป่วยจะต้องรักษาคำว่าหมอน่ะนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคเช่นหมอฟันหมอเด็กแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญด้วยอย่างหมอผีน่ะก็หมายถึงผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยงควบคุมใช้งานและปราบผีได้จ้ะไม่ใช่หมอรักษาผี
10: อ๋ออย่างนี้นี่เองเหมียว
11: หมอนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคเช่นหมอฟันหมอเด็กแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญเช่นหมองูหมอนวดหมอผี
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ตอนมายืมมึงทำหน้าน่าสงสารน่าสงสารแต่พอตอนเราไปทวงทำหน้าอย่างกับเราเอาซองผ้าป่าไปให้อย่างนั้น

0: จอดเพลงฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414